0: ฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
3: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้าง มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
4: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้นะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
0: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับ ับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
0: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
1: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lab Slalom Universityผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัชศิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีและประเภทหญิงปิยะธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศิริครินทร์วิโรจน์ทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลนัณณาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลก2-0เซต6-4และ6-3ค คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดเลือกรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวยอันดับ3โหชนะธรรมะโคศิริ2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือวางอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสาคุณพิสารรัตน์รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโหชนะมาริอองละอ6-0และ7-5สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดิน
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
20: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
19: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
20: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
19: ครับ
20: เจ้าที่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถบอกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถยิงโจรตายได้โดยไม่มีความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นนะกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
19: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
20: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะครับถ้า2ชั้นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมายนะครับก็จะมีการนำไปขึ้นสู่การพิจารณาของศาลซึ่งก็มีหลายคดีนะครับที่นำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจนถึงท่านศาลฎีกาเลยนะครับมีแนวคำพิพากษาในหลายกรณียกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะครับว่ากรณีผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่นเวลากลางคืน
19: ครับ
20: เข้าไปถึงห้องนอนนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงเรียกการของเสียงยับยั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับกรณีนี้นะครับก็มีแนวคำพิพากษาว่าเป็นกรณีที่ถือว่าเป็นการป้องกันสมควรแก่เหตุครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ
19: นั่นก็คือ
20: และอีกกรณีหนึ่งที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเกินผมพูดแก่เหตุนะครับ
19: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่าเราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม่
20: ใ ใช่ครับ
19: ครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก
20: ็
19: ครับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
20: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
19: ครับ
20: ตัวอย่างเลยก็พูดนะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงแล้วสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
19: ครับผมก็ถือประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันครับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
20: ถูกต้องครับขณะนี้เนี่ยครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2566นะครับแต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้หมดอายุหมดแล้วนะครับงั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้วุฒิปืนจะไม่สามารถพกพาวุฒิปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
19: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับ
20: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
19: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
20: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
19: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆนำอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่ไหมครับ
20: ถูกต้องครับ
19: ครับผมประเด็นสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับอยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
20: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาการชวนขายหรือแลกเปลี่ยนอาวุธปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนเรามีการสั่งลงกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ตามที่ตำรวจให้ทราบครับ
19: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะ กังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเพราะแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
20: ใช่ครับในกรณีการติดตามจับกลุ่มแหล่งขายอาวุธปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนท่านก็บอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนบีบีกันบ้างปืนอัดลมบ้างมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกลุ่มไปตลอดนะครับ
19: ครับผมเราพอจะรับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
20: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เร่งคัดในเรื่องนี
19: ้
20: ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธร้ายแรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EUนะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเรา บังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุไปใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
19: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
20: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
19: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
20: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
19: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
20: ครับผมครับสวัสดีครับ
19: ครับสวัสดีครับท่านครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข้อข่าวเล่าประเด็น
22: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบมีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองโดยระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ยังค้างไม่มีการซื้อขายและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันพร้อมสั่งตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนสำหรับมาตรการระยะยาวจะเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรัดกุมการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดอายุต้องต่ออายุทุก3ปีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
23: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
22: ด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็น ียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
2: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครอง

0: คตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การดำเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
3: ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทโธปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังขีดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกครับกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห้วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
2: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
3: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลณวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได้
2: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการแพลงต้อนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงต้อนบลูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทร

0: ที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกยตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเลส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
1: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนราหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
0: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

จังหวัดลำพูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำพูน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนเนาะวันนี้ปากันวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะเจ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเจ้าก็สัปดาห์นี้นะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าปองท่านมีภารกิจนะเจ้าท่านก็กรุณามอบหมายให้กับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะเจ้าท่านรองสุภาพสตรีหนึ่งท่านหนึ่งเดียวในลำพูนของเฮานะเจ้าท่านเบญจวรรณมีเผือกมาร่วมอุจากันในรายการวันนี้เนาะสวัสดีเจ้าท่านรองเจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: เจ้าท่านรองสุภาพสตรีหนึ่งเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าแกร่งมากว่าท่านรองแบบออกงานเยอะมากเลยนะเจ้า
1: ก็ค่อนข้างจะภารกิจรัดตัวนะคะด้วยความที่เนื้องานมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันก็มีเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องช่วยกันกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะคะรองผู้ว่าก็ต้องช่วยงานท่านผู้ว่าร
0: องผู้ว่าต้องช่วยงานท่านผู้ว่าวันนี้ท่านผู้ว่ามีภารกิจนะจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ค่ะท่านไปชี้แจงงบประมาณค่ะของปี70ค่ะที่กรุงเทพมหานคร
0: จ้า
1: ก็เลยมอบหมายมามอบหมายดิฉันให้มาพูดคุยนะคะในรายการนี้ค่ะ
0: เจ้าก็ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามโดยละการเฮาออกอากาศรายการสดเลยนะเจ้าอยู่ที่ห้องทรงสวทละปูนเจ้านี้อยู่กับท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้ารู้สึกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ที่ดิฉันได้อู้กับท่านรองในรายการนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เจ้า
1: น่าจะนานมาก
0: แล้ว
1: ตั้งแต่ตอนมาใหม่ๆนะคะก็มาเจอน้องออยก็ได้พูดคุยกันในรายการนี้อยู่ครั้งนึงวันนั้นก็มาใหม่ๆเนาะมาอยู่ใหม่ๆก็อาจจะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดลำพูนที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มากมายนะ
0: เจ้า
1: แต่วันนี
0: ้ต้องคัด
1: เยอะเลยค่ะ ที่จะมาพูดคุยเพราะว่าเราดิฉันก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาพูดคุยในรายการนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยเพราะว่าเป็นช่วงรายการของท่าน
0: เจ้า
1: วันนี้ก็คุยกับน้องออยบอกขอคุยเยอะหน่อยนะวันนี้มีประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องที่จะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือเป็นข้อห่วงใยข้อกังวล นะคะที่จะมาพูดคุยกันค่ะ
0: เจ้าหลักๆท่านรองนี่จะดูแลงานด้านสังคม
1: เศรษฐกิจและสังคม
0: เศรษฐกิจและสังคมของละปูนซึ่งก็งานด้านนี้ก็อย่างที่เรียนนะชื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เยอะมากๆเนาะช่วงก่อนก็จะหันท่านรองลงพื้นที่ไปดูเรื่องของสินค้าเกษตรอันนี้ก็ไปตลอด
1: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้สินค้าเกษตรคือทุกท่านก็คงจะทราบเนาะลำพูนเราเป็นเมืองเกษตรคู่กับอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรของเราก็ลำไยมะม่วงกระเทีย
0: ม
1: นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมะม่วงนะคะทีนี้มะม่วงของเราเนี่ยปกติแต่ละปีเนี่ยเราส่งเนาะเราส่งไปทางกัมพูชาทางเพื่อนบ้านเราทางประเทศจีนแต่พอมันมีปัญหาเรื่องของชายแดนทำให้มะม่วงเนี่ยมันก็ออกไปไม่ค่อยได้นะคะก็เลยต้องหาตลาดใหม่ซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดเขาก็หาตลาดใหม่ก็ไปทางอินโดนีเซียทางมาเลเซียแต่ว่าก็ยังด้วยความที่พืชผลการเกษตรเหล่านี้ค่ะเก็บปุ๊บเนี่ยมันเสียหายมันเขาเรียกอะไรนะต้องรีบบริโภคไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติก็จะเปลี่ยนคุณภาพก็จะไม่ค่อยได้ก็เลยต้องรณรงค์ให้มีการบริโภคกันในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ขายมะม่วงกันเป็นเซลแมนขายมะม่วงกัน
0: ค่ะ
1: คู่กับพาณิชย์จังหวัดท่านผู้ว่าด้วยนะคะก็ช่วยกันก็มะม่วงก็ผ่านไปตอนนี้ลำไยปีนี้ลำไยดีค่ะน้องออย
0: ราคาดีเนาะ
1: ใช่ค่ะราคาดีเนื่องจากอาจจะเป็นภาวะอากาศด้วยนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยติดไม่มาก
0: เจ้าน
1: ะคะพอติดไม่มากปุ๊บเนี่ยราคาดีนะคะถึงแม้ว่าตลาดต่างประเทศของประเทศจีนเราอาจจะส่งไปได้ไม่มากเพราะว่าเขาเข้มงวดเรื่องของสารที่เราไปอบซัมเฟอร์ค่ะที่เราไปอบในตัวลำไยเพราะว่าลำไยเราเนี่ยถ้าไม่อบซัมเฟอร์เนี่ย2-3 วันก็เสียแล้วค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไยที่อบก็เป็นลำไยอีดอเนาะที่เราจะส่งไปยังต่างประเทศนะคะก็เขามีการเข้มงวดเรื่องของสารเกษตรกรก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะส่วนลำไยที่พวกเราทานกันเนี่ยอีเบี้ยวเขียวอันนี้สินค้า GI ของบ้านเราซึ่งก็ได้มีโอกาสไปงานของอุโมงค์นะคะ
0: อ
1: ุโมงค์เบี้ยวเขียวก็โอ้โหตื่นเต้นนะคะลำไยอะไรก็ไม่รู้ลูกใหญ่กว่าเหรียญ10บาทอีกแล้วก็รสชาติอร่อยไม่หวานมากไม่เจ็บค
0: อ
1: นะคะลำไยสีชมพูซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีปริมาณน้อยลงนะคะในบ้านเราแต่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ คนต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้ทานนะคะเพราะฉะนั้นคนลำพูนก็ถือว่าโชคดีนะคะได้ทานอีเบี้ยวเขียวได้ทาน
0: สีชมพู
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดอื่นๆไม่มีเหมือนจังหวัดเรา
0: จ้า
1: ก็ช่วยกันบริโภคก็งานลำไยเพิ่งจะผ่านไป
0: เพิ่งเสร็จวันก่อนจ้า
1: ค่ะหอการค้าเขาก็จัดนะคะช่วยเพราะก็เป็นหน้าที่เนาะในการที่จะกระจายสินค้าเขาก็จัดงานลำไยเพิ่งจะจบไปเมื่อ2วันนี้เอง
0: จบวันที่12เนาะถึงวันที่12สิงหาม
1: ีลำไยมีผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายจำนวนค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เป็นที่ตอบรับอย่างดีจากประชาชนของจังหวัดลำพูนและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีพักช่วงไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีก
0: ค่อยว่ากันใหม่
1: ค่ะเดี๋ยวก็จะมีลำไยในฤดูรอบฤดูอะไรมาอีกนะคะเดี๋ยวก็ค่อยดูค่อยช้อปปิ้งค่อยเป็นเซลแมนกันในแต่ละเรื่องแต่ละราวกันไป
0: เจ้าก็ยินดีนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าเนาะก็ของลำพูนเฮาเนี่ยก็จะมีท่านผู้ว่าป้องนะเจ้าแล้วก็จะมีท่านรองผู้ว่าเฮาสองท่านก็คือท่านรองผู้ว่าเบญจวรรณมีเผือกซึ่งท่านดูงานด้านของเศรษฐกิจและสังคมนะเจ้าแล้วก็แฮมท่านหนึ่งท่านรองผู้ว่าโยธิน
1: ท่านโยธินประสงค์ความดี
0: เจ้า
1: ท่านดูในเรื่องของความมั่นคงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: เจ้าเนาะก็ถือว่ามีสองท่านนะจะเป็นมือซ้ายมือขวาที่อยู่ควบคู่กับท่านผู้ว่าและเจ้าวันนี้เฮามีโอกาสได้อู้กับท่านรองเบญจวรรณเลยไทยถามนิดนึงว่ามิติในด้านของงานเศรษฐกิจนะเจ้าและสังคมเนี่ยเป็นได้พองซึ่งถ้าอู้ลึกลงไปแหมเนี่ยเยอะมากนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาไล่เรียงกันในบางประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่จะได้มาประชาสัมพันธ์วันนี้ตอยนะเจ้า
1: เรื่องแรกเป็นห่วงตอนนี้ฝนตกนะตอนนี้ฝนตกตกแบบอะไรนะบางวันก็ตกถล่มทลายบางวันก็เบาๆ
0: เจ้า
1: ซึ่งเราก็ฟังพยากรณ์อากาศนะคะก็เป็นไปตามที่อุตุบอกนะคะแต่ทีนี้พอฝนตกปุ๊บเนี่ยโอเคไอ้เรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลบริหารจัดการกันอยู่นะคะทีนี้สิ่งที่ห่วงก็คือสุขภาพ
0: เจ้าท่านรองเจ้า
1: สุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยว่าในช่วงที่พอมีฝนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโรคต่าง
0: ๆ
1: มันไม่ได้มากับฝนแต่มันหมายถึงว่าความชื้นหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสภาวะตัวนี้ค่ะทำให้มันมีโรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะขออนุญาตน้องออย
0: ยินดีค่ะ
1: บอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะว่าโรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นในช่วงที่ฝนมาเนี่ยตั้งแต่มกรามาจนถึงสิงหาเนี่ยมันก็จะมีโรคสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นช่วงมากับฝนหรือว่ามันเป็นโรคที่เป็นโรคพื้นถิ่นนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราเนี่ยหลายๆโรคเลยนะคะซึ่งต้องมีความระมัดระวังนะคะแล้วก็มีการสาธารณสุขเขาก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเช่นโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วข้อมูลสถิติเนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือ 3,077 ราย
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่มกราจนถึง12สิงหา
0: เจ้า
1: ซึ่งก็ถือว่าเยอะทีนี้อุจจาระร่วงเนี่ยถ้าเรารักษาไม่ทันเนี่ยมันคือการที่เสียน้ำแล้วอาจจะช็อกอาจจะน็
0: อ
1: กซึ่งมันก็สามารถที่จะลาโรคนี้ได้อย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุขึ้นกับท่านใดเนี่ยต้องรีบเข้าหาคุณหมอทันทีแต่มันก็มีวิธีการป้องกันนะคะที่จะไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันอีกสักระยะหนึ่งนะคะทีนี้โรคต่อไปเนี่ยโรคไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ
1: ่ไข้หวัดใหญ่นี่เจอฝนหน่อยก็
0: เอาแล้ว
1: นะคะถ้าเจอฝนแล้วไม่ได้สระผมนะคะหลับนอนไปเลยเดี๋ยวก็มีปัญหาแล้วก็มันก็จะแพร
0: ่
1: นะคะเมื่อเราเป็นหนึ่งคนในครอบครัวก็จะแพร่ไปอยู่สู่เพื่
0: อ
1: นนะคะลูกที่เป็นก็ไปโรงเรียนก็ไปแพร่สู่เพื่อนๆที่โรงเรียนมันก็จะได้
0: แพร่เชื้อ
1: นะคะเป็นไวรัสนะคะซึ่งก็พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ2นะคะนี่ของจังหวัดลำพูนนะคะก็คือ 1,955 ราย
0: เจ้าน
1: ะคะโรคถัดไปโรคปอดอักเสบค่ะซึ่งอันนี้ก็มาพร้อมกับฝนเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะคะที่เกิดขึ้นในบ้านเราอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่เรามีภาวะของ หมอกควันนะคะที่มันผ่านไปเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมา
0: เจ้าน
1: ะเราก็ทนกับภาวะหมอกควันอยู่ 2-3 เดือนเลยนะคะซึ่งก็ต้องดูแลกันในเรื่องของมุ้งกันฝุ่นเอ่ยหรือใส่แมสหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้เป็นเรื่องของที่มีภาวะฝุ่นนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของโรคปอดอักเสบซึ่งก็สูงเป็นลำดับถัดมาก็คือ 1,440 ราย
0: เจ้าน
1: ะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มที่พบเยอะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านมีพ่ออุ้ยแม่อุ้ย
0: เจ้าน
1: ะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะในช่วงดังกล่าวแล้วก็ถ้าโรคนี้ถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ารักษาแล้วมันจะหายเลย มันต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะอย่าให้เกิดขึ้นมานะคะอีกตัวนึงก็คือโควิดแล้วล่ะนะคะพอฝนมาโควิดก็มาซึ่ง
0: ยังไม่หายไปไหนเน
1: า
0: ะ
1: โควิดมันควรจะหายไปจากประเทศไทยหรือจากจังหวัดลำพูนตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู
0: ่
1: เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนยุคเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วที่พอเป็นปุ๊บก็
0: อันตราย
1: นะคะต้องไปวัดเลยซึ่งมันก็ตอนนั้นคืออันตรายมากซึ่งปัจจุบันมันก็มีวัคซีนซึ่งทุกท่านก็คงจะได้รับกันแล้วคนละ2เข็ม3เข็ม4เข็มนะคะแล้วแต่ที่สำคัญคือวัคซีนที่เรารับกันตอนนั้นเนี่ยมันก็หมดอายุไปแล้ว
0: เจ้าน
1: ะคะณปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเราเป็นโควิดอาการไม่รุนแรงมากแต่ก็มันก็มีโอกาสแพร่กระจายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโรคอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี
0: ้
1: นะคะไปทางไหนก็ใส่แมสใส่อะไรกันนะคะป้องกันตนเองนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะณยอดที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยเรามีผู้ป่วยในจังหวัดลำพูนเนี่ยถึง61รายก็ถือว่าเยอะ
0: ถือว่าเยอะ
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในช่วงที่ฝนกำลังเข้ามาน
0: ะคะฝนนี่เนาะ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็จะพบมากในอำเภอแม่ทากับอำเภอเมืองลำพูนนะคะซึ่งมันก็มาอาจจะมาจากสาเหตุมีย
0: ุง
1: ใช่ยุงแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะภาชนะที่วางอยู่ข้างบ้งข้างบ้านแล้วก็ไม่ได้คว่ำฝนตกลงมายุงก็ไปไข่แล้วมันก็มีการมาก ัดเรานะคะก็ทำให้มันเป็นได้แล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเป็นในวัยเด็กเนี่ยก็ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายแต่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยและถ้าสำหรับบางท่านที่เคยเป็นแล้วเนี่ยแล้วมาเป็นซ้ำเนี่ยโอ้อันนี้ยิ่งอันตรายนะ
0: อันตรายนะจ๊ะอันตรายถึงชีวิตเลยนะจ๊ะโรคนี
1: ้ค่ะอันนี้ก็เป็นโรคที่น่าเป็นห่วงอ
0: ี
1: กโรคนึงซึ่งเป็นโรคไข้หูดับนะคะซึ่งบางที่เราอาจจะไม่เจอนะคะแต่ลำพูนเราเจอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจำนวนผู้ป่วยอาจจะดูแล้วมันไม่เยอะแค่21รายเนาะในตั้งแต่ต้นปีมาจนถึง12สิงหาเนี่ยแต่จริงๆด้วยพฤติกรรมการบริโภคของคนบ้านเรา
0: ลาบ
1: ทานลาบดิบทานลู่ดิบทานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคเหล่านี้นะคะนี่ก็จะเป็นโรคที่เป็นโรคติดต่อที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือสาธารณสุขเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้พวกเรามีความระมัดระวังนะคะทีนี้ในกรณีที่เป็นโรคเหล่านี้ค
0: ่
1: ะมันก็มีแนวทางในการเฝ้าระวังหรือป้องกันโรคอยู่นะคะถ้ากรณีที่ เป็นโรคทางประเภทที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้หวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีมาตรการเลยมาตรการที่สำคัญคือปิดล้างนะคะเสี่ยงแล้วก็หยุดปิดคืออะไรปิดก็คือพูดง่ายๆว่าปิดปากปิดจมูกนะคะก็คือใส่แมสนะคะป้องกันคือหนึ่งถ้าเราเป็นก็จะได้ไม่แพร่หาเพื่อนเพื่อนเป็นก็จะได้ไม่ติดเรานะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงในภาวะที่เราจะต้องไปพบปะพูดคนได้นะคะหรือเข้าไปในสถานที่ที่สถานที่ปิดนะคะบางทีเขาไอเขาจามออกมานะคะเราก็มีโอกาสติดได้นะคะในเรื่องล้างก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องล้างให้ถูกวิธีด้วยนะคะมันจะมี 7หรือ9ขั้นตอนดิฉันจำไม่แม่นนะคะซึ่งมักจะไปสอนเด็กๆนะคะล้างหน้ามือล้างสอดเข้าไปล้างล้างมือ7 8 9ขั้นตอนซึ่งเด็กอนุบาล
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นเชื้อโรคก็จะติดอยู
0: ่ต้องมีแบบท่าเกาเล็บเกินนะคะ
1: พอเราไปประกอบอาหารบางครั้งอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้ใส่ถุงไม้ถุงมือก็มีโอกาสแพร่ไปยังคนในครอบครัวได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เรื่องของการล้างนะคะการเลี่ยงก็คือก็อย่าไปอยู่ในที่ที่เป็นสถานที่ปิดอย่างเช่นสถานบันเทิงนะคะหรือก็ถ้าไม่มีความจำเป็นโรงพยาบาลก็ไม่ต้องแวะเข้าไปนะคะในสถานที่ที่เป็นที่เสี่ยง
0: สถานที่ที่แออัดสถานที่ที่มีคนป่วยเนา
1: ะทีนี้เรื่องของการหยุดที่พูดไปเมื่อกี้บอกว่ามีปิดมีล้างมีเลี่ยงแล้วก็มีหยุดเนี่ยหยุดนี่ก็คือถ้าพบว่าตัวเองเป็นโรคติดต่อทางหายใจก็ต้องหยุดทำงานคำว่าหยุดทำงานคือหยุดออกไปพบปะผู้คนแล้วก็รักษาตัวเองให้หายเพื่อจะได้ไม่เป็นพาหะในการเผยแพร่โรคนะคะไอ้มาตรนี้เป็นมาตรการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะคะที่สำคัญอีกตัวนึงบางโรคเนี่ยสามารถมีวัคซีนป้องกันได
0: ้
1: อย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัด
1: นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุต้องไปรับวัคซีนนะคะนะคะตามสถานพยาบาลนะคะสถานีอนามัยข้างบ้านนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆไปรับวัคซีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดกรณีเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยมีโรคอื่นๆด้วยนะคะยิ่งอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนเอานะคะที่สำคัญคือในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการนะคะจะต้องมีการคัดกรองช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูว่าเอ๊ะบุคลากรที่เข้ามาทำงานวันนี้ฟุดฟัดไหมก็เชิญให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านไปดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้เข้ามาทำงานอยู่นะคะถ้าสถานประกอบการยังปล่อยให้คนที่ไอจามๆเนาะมีภาวะดูแล้วน่าจะเป็นหวัดมันก็จะมาแพร่สู่เพื่อนๆแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกันทั้งหมดใช่ค่ะก
0: ็แพร่ที่บ้านต่อ
1: มันจะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปโดยได้ยากนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการอีกตัวหนึ่งนะคะถ้ากรณีในเรื่องของโรคที่มากับทางเดินอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยอย่างเช่นโรคอุจจาระร่วงเนี่ย มันก็จะมียึดหลักก็คือกินสุกกินร้อนนะคะ
0: ใช้ช้อนกลาง
1: ใช้ช้อนกลางช้อนกลางนี่ต้องเป็นช้อนกลางจริงๆนะคะ ก็คือช้อนกลางแล้วก็ตักมาใส่ช้อนตัวเอง บางท่านบอกว่าช้อนกลางคือตักจากช้อนกลางแล้วก็ใส่ปากอันนี้ไม่ใช่ช้อนกลางค่ะอันนี้
0: ช้อนส่วนตัว
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ
0: เจ้าอุจจาระร่วงนี่เป็นโรคที่มีสถิติผู้ป่วย
1: สูงสุดนะระดับหนึ่งของจังหวัดลำพูนเลย
0: เจ้า
1: ทีนี้กรณีไข้เลือดออกมันก็มาจากยุงลายเมื่อกี้ก็พูดไปนิดนึงแล้วนะคะกะลามะพร้าวภาชนะที่เราไม่ใช้อยู่ข้างๆบ้านก็คว่ำเสียนะคะถ้าเปิดหงายอยู่เดี๋ยวน้ำมีน้ำขังยุงเขาก็มาไข่นะคะก็เป็นก็ทำให้ออกมาเป็นตัวออกมาก็แล้วก็มากัดกันนะคะแล้วก็แพร่ได้อย่างรวดเร็ว
0: ท่านรอง
1: เปิ้
0: ลบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาอสม.ไปตรวจดูเจ้าบ้านผู้นำชุมชนที่เปิ้ลไปดูกันเองนะจ๊ะเปิ้ลบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เป็นที่เกาะพักของยุงลายนะจ๊
1: ะ
0: คือพวกแก้วน้ำแก้วพลาสติกที่เขากินกาแฟกินชาเย็นกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วบางทีคว้างแล้วมาได้เก็บดีฝนตกใส่เนี่ยนิดเดียวก็สามารถเป็นที่เพาะของยุงลายได้แฮมอันนึงก็คือพัดลมไอ้น้ำอาจารย์ถ้าลองที่มีน้ำใส่เข้าไปบางทีเขาบอกได้เปลี่ยนมันบ่อยๆนะจ๊ะมันก็เป็นที่เกาะพักแล้วก็มียุงบางทีเปิดพัดลมมาเอ๊ะทำไมยุงเล็กๆเต็มเลยมาจากตรงนั้นแหละ
1: ใช่ก็อะไรที่เป็นภาชนะที่ขังน้ำได้ก็คว่ำเสียเปลี่ยนล้างเสียนะคะแต่บางบ้านเนี่ยบางครอบครัวชอบเลี้ยงปลาพอเลี้ยงปลาปุ๊บบางทีมันก็
0: มีลูกน้ำ
1: มีลูกน้ำก็ทางอสม.ไปเยี่ยมบ้านก็จะมีทรายอะเบติดมือไปนะคะก็ไปใส่ก็ไม่จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะคะก็ช่วยกันค่ะช่วยกันดูแลเพราะว่าถ้าเกิดติดปุ๊บแล้วมันยุงหนึ่งตัวเนอะกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วเขาก็ไปกัดอีกคนนึง
0: อันนี้ติดเลย
1: ใช่มันก็จะติดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะ
0: เจ้า
1: อีกเรื่องนึงที่เมื่อสักครู่เป็นโรคสุดท้ายที่เราพูดก็คือโรคหูดับนะคะเราบอกแล้วว่าเป็นเพราะเรากินอาหารดิบๆสุกๆนะคะไม่ใช่ว่าสุก 100% ก็คืออาหารเขาเรียกอะไรนะ แฮมสะดุ้งไฟหน่อยๆซึ่งทางบ้านเราเนี่ยก็กินหมูซึ่งโรคเนี้ยมันเกิดจากเนื้อหมูนะคะก็หมูกระทะก็ปิ้งย่างให้สุกก่อนนะคะก่อนทานอย่าเอาแบบกลางๆกำลังนุ่มๆอันตราย
0: ตะเกียบคีบหมูกระทะคีบหมูดิบไปปิ้งแล้วก็คีบเข้าปาก
1: อันนี้ค่ะต้องระวังการทานลาบดิบก้อยดิบหรือลู่เนี่ยอันนี้ต้องระวังตะเกียบก็เหมือนที่น้องออยบอกก็อะไรที่เป็นตะเกียบกลางอะไรที่เป็นตะเกียบส่วนตัวนะคะแยกกันให้ชัดเพราะว่ามันจะป้องกันได้หลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นอุจจาระร่วงเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะคะก็อุปกรณ์เหล่านี้ก็เป็นพาหะนะคะเราก็ต้องอะไรส่วนตัวคือส่วนตัวนะคะก็อย่าใช้ร่วมกันนะคะก็จะช่วยได้
0: ด้วยความห่วงใยเนาะฝากกันไว้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าน้องบอกว่าหลายๆโรคเนี่ยบางทีดูเหมือนบ่ค่อยมีแล้วแต่ก็ยังปิ๊กมายังโควิดเอ๊ะมันก่อนจ้าท่านรอง
1: ใช่มันก็กลับมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเขียงหมูอะไรก็ต้องระวังนะคะว่าท่านก็มีภาวะเสี่ยงในการที่จะผู้ที่จำหน่ายขายเนื้อหมูท่านได้สัมผัสนะคะสัมผัสกับเนื้อหมูเหล่านี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนื้อว่าเขามีโรคอะไรติดมาหรือเปล่านะคะก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะล้างมือล้างอะไรให้สะอาดหลังจากเสร็จกิจกรรมหรือการขายของการทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ไม่เอาโรคภัยไปแพร่คนที่ท่านรักในครอบครัวของท่าน
0: เจ้าเนาะอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะเจ้าเวลาเจ็บเป็นมานี่โอ้ลำบากเจ้าท่านรองบ่มวนกายบ่มวนใจเนาะเนี่ยการก็บ่ได้นะเจ้าทำอย่างก็ลำบากเนาะอันนี้ฝากกันไว้เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าลำพูนเมืองสุขภาพดีนะเจ้าท่านรอง
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นท่านรองไปเต้นแอโรบิก
1: ใช่ค่ะมาอยู่นี่ได้เต้นแอโรบิกหลายเวทีแล้ว
0: หลายเวทีแล้วนะเจ้าเนาะเมืองแห่งความสุขเมืองสุขภาพดีนะเจ้าดูแลพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มในทุกมิตินะเจ้าตะวันนี่ดีจอยเห็นท่านรองได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าไปที่เรือนจำจังหวัดลำปูนอันนั้นก็มีโครงการในเรื่องของการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ
1: ใช่ค่ะคือโครงการเมื่อวานที่ไปเนี่ยเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปี2519นะคะคือจริงๆเป็นพระราชดำริของรัชกาลรัชกาลที่10นะคะพระองค์ท่านก็เห็นความสำคัญของผู้ต้องขังคือท่านฉันใช้คำว่าเห็นความสำคัญคือผู้ต้องขังเนี่ยเมื่อเขาโดนมีโทษต่างๆเนี่ยพอถึงระยะหนึ่งเขาก็ต้องกลับคืนสู่สังคมพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยในผู้ต้องขังเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไม่ได้สิทธิ์ต่างๆนะคะก็ควรจะได้สิทธิ์ในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานถ้าวันใดวันหนึ่งเมื่อเขาพ้นโทษปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องการให้กำแพงคุกกำแพงที่ผู้ต้องขังอยู่เป็นปราการกั้นในการที่จะดูแลเรื่องของมิติสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นโครงการที่ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยจับมือกับทางสาธารณสุขนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่เรือนจำกลางลำพูนนะคะก็ไปดำเนินการโครงการนี้นะคะสนองพระดำริพระองค์ท่านนะคะก็ทางสาธารณสุขก็จัดการคัดกรองดิฉันใช้คำว่าการคัดกรองคือเรื่องของการรักษาเนี่ยปกติทางสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีบริการที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยนะคะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะเดือนละ4ครั้งเข้าไปคัดกรองเรื่องปอดเข้าไปดูแลเรื่องทันตกรรมเข้าไปดูแลเรื่องต่างๆนะคะถ้ากรณีที่เป็นอาการหนักก็ส่งไปที่โรงพยาบาลลำพูนซึ่งเราก็มีห้องสำหรับผู้ป่วย
0: ต้องขัง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีห้องไว้สำหรับบริการนะคะอาจจะไม่มากแต่ก็เอาไว้บริการตรงนั้นก็คือช่วยดูแลคือเราก็จะไม่ได้ทิ้งนะคะผู้ที่ต้องขังไว้ให้ลำบากลำบนนักหนาก็คือถ้ามีปัญหาสุขภาพเราก็ดูแล
0: เนี่ยมีห้องผู้ต้องขังชายผู้ต้องขังหญิงแยกคือเรียบร้อย
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการคัดกรองการคัดกรองเนี่ยมันหมายความว่าอย่าให้เขาถึงขนาดเป็นเยอะแล้วต้องมารักษาเพราะว่าถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ย1บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็ไม่ได้มีมากล้นพอนะคะที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงพวกวัสดุอุปกรณ์หรือห้องผู้ป่วยที่พูดไปเมื่อสักครู่เราก็ไม่ได้มีมากมายก็ถ้าเราคัดกรองแล้วเรารู้ว่าผู้ต้องขังเนี่ยท่านนี้เนี่ยท่านเป็นโรคอะไรถูกไหมคะก็รักษาตั้งแต่เนิ่นอย่าให้เป็นแบบนานไปแล้วซึ่งมันก็จะทำให้การดูแลลำบากนะคะเมื่อวานนี้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้าไปให้บริการถึง10 10ประเภทนะคะในการคัดกรอง
0: เอาคุณหมอเข้าไปในเรือนจำ
1: ใช่ค่ะใช่ก็เรื่องแรกก็คือคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับผู้ต้องขังหญิงทุกรายดิฉันลืมนำเรียนไปว่าผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดลำพูนเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยอดนะวันที่31กรกฎาคม69เนี่ย 2,309 รายนะคะซึ่งก็เป็นผู้ชายเนี่ย 2,112 รายแล้วก็เป็นผู้หญิง197รายนะคะกิจกรรมแรกเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะสุภาพสตรีที่เข้าไปอยู่ในเป็นผู้ต้องขังผู้หญิงเนี่ย197คนก็ได้รับการคัดกรองหมดนะคะเมื่อวานนี้นะคะเรื่องที่2ก็คือคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะให้กับผู้ต้องขังหญิงที่อายุ30ปีถึง59ปีนะคะอันนี้ก็เหมือนประชาชนทั่วไปที่อยู่ข้างนอกเลยนะคะที่พอเราอายุสัก30ปีต้องเข้ากระบวนการคัดกรองเพราะว่าถ้าคัดกรองปุ๊บเจอที่มีเหตุสงสัยคุณหมอก็จะส่งเข้ากระบวนการรักษาซึ่งมันก็ไม่ได้กลับมาอีกนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตรวจคัดกรองบางครั้งไปเจอระยะ3ระยะ4แล้วซึ่งทำให้โอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเนี่ยค่อนข้างจะยาก
0: เจ้าน
1: ะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่2ที่ดูแลในเรื่องของสุภาพสตรีนะคะกิจกรรมที่3เป็นการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งใช้วิธีการ2กล้องนะคะแต่ไม่ใช่ว่าผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับการตรวจนะคะเขาก็จะมีการใช่ค่ะเขาก็จะดูภาวะว่าใครมีโอกาสใช่ค่ะทางคุณหมอเขาก็จะดูเมื่อวานนี้ก็ดูอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการคัดกรองวัณโรคให้กับผู้ต้องขังคือในกำแพงเรือนจำอะค่ะมันก็จะเป็นห้องแต่ละแดนแต่ละแดนเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจซึ่งวัณโรคเน
0: ี่ย
1: เราก็จะน้องออยเคยสังเกตไหมจริงๆวัณโรคมันเคยเป็นตั้งแต่สมัยก
0: ่
1: อ
0: น
1: แต่ทำไมปัจจุบัน
0: ยังมีอยู่
1: นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังสำคัญอยู
0: ่
1: ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญก็คัดกรองเรื่องของวัณโรคในผู้ต้องขังด้วยนะคะโดยการเอ็กซเรย์ทรวงอกเมื่อวานก็เอารถไปเลยค่ะ
0: เอารถเข้าไปข้างใน
1: รถเอ็กซเรย์ไปจอดแล้วก
0: ็
1: ผู้ต้องขังก็นะคะขึ้นไปทีละคนก็เข้าไปคัดกรองโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่นะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นพาหะหรือกลัวว่าจะนำเข้ามาแพร่ให้กับผู้ต้องขังที่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำคัญอีกอันนึงนะคะ อีกโรคนึงก็คือคัดกรองตับอักเสบชนิด B และชนิด C นะคะไอ้พวกนี้ก็สามารถติดต่อได้ทางน้ำลายทางการกินการอะไรที่ฉันบอกว่าต้องใช้ช้อนกลางซึ่งเราก็เข้าใจนะว่าอยู่ในแดนต้องขังอาจจะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช้อนกลางอาจจะมีก็ถาดไข่ถาดมันทานอาหารถ้าได้มีโอกาสเห็นจากภาพนะคะก็จะเป็นถาดหลุมเนาะทานข้าวทานอาหารแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช้อนตัวเองจะไปตักของเพื่อนไหมหรืออะไรยังไงนะคะในระหว่างการก
0: ิน ก็มีโอกาสในการ
1: ใช่ก็มีโอกาสติดนะคะตับอักเสบนะคะอีกอันนึงก็คือตรวจสุขภาพผู้ต้องขังนะคะปฏิบัติงานในบางด้านนะคะอันนี้ก็ตรวจให้เขาเพราะว่าเขาต้องไปดูแลคนไข้คนอื่นด้วยใช่ก็ตัวเองก็ต้องแข็งแรง
0: เหมือนเป็นกลุ่มพยาบาลในอาสา
1: ใช่ค่ะก็จะมีค่ะในเรือนจำก็จะมีผู้คือคุณหมอคุณพยาบาลในเรือนจำมันก็ไม่ได้มีมากมายเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยผู้ต้องขังในราคาที่พอมีองค์ความรู้นะคะแล้วก็มีจิตอาสาก็มาช่วยกันดูแลผู้ป่วยนะคะก็ดูแลกันด้วยนะคะแล้วก็คัดกรองในเรื่องของสุขภาพจิตซึ่งปัจจุบันมันเยอะขึ้น
0: มันเยอะขึ้นอย่าว่าแต่คนที่อยู่ในเรือนจำเลยคนที่อยู่ข้างนอกเรือนจำก็
1: คัดกรองปุ๊บถ้าเจอภาวะเสี่ยงก็หาวิธีการบำบัดดูแลรักษาดูแลใจกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือฉีดวัคซีนเมื่อวานเข้าไปก็เข็มกำลังจ่อกันเลยนั่งเรียงแถวกันนะคะก็
0: ฉีดวัคซีน
1: ไข้หวัดใหญ่ค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเริ่มแพร่ระบาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ป้องกันไว้นะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่นี้ก็อันตรายถึงชีวิตเหมือนกันถ
0: ้
1: าดูแลไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็มีวัคซีนให้นะคะเมื่อวานก็รู้สึกจะ300รายมั้งเขาคัดกรอง
0: กลุ่มเสี่ยง
1: ใช่ค่ะเฉพาะกิจกรรมเมื่อวานแต่ว่าจริงๆสาธารณสุขหรือทางราชทัณฑ์เขาก็ดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายเมื่อวานก็เป็นเรื่องของ คัดกรองความเสี่ยงโรคตาโดยจักษุแพทย์ซึ่งก็มีเป็นต้อเนื้อบ้างต้อกระจกบ้างนะคะก็ต้องส่งเข้ากระบวนการผ่าตัดรักษาไปแล้วก็จะมีเป็นบางคนบางท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องของสายตา
0: เจ้าท่าน
1: ซ
0: ึ่
1: งเมื่อวานก็ได้คุยกับทางทีมคุณหมอไปว่าเอ๊ะยังไม่ได้เอาเครื่องตรวจวัดสายตาเข้ามาเลย
0: เจ้า
1: เพราะว่าอาจจะด้วยความที่มันต้องใช้คนใช้เครื่องใช้อะไรเพราะว่าผู้ต้องขังบางท่านก็สายตายาวเนอะสายตาสั้นเนอะเขาก็ใช้ชีวิตไม่ได้แบบเต็มร้อยเราก็เลยมองเอ๊ะถ้ามันมีแว่นตาซึ่งจริงๆมันก็มีภาคีเครือข่ายดูแลในเรื่องของแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุอยู
0: ่
1: นะคะที่จะคอยสนับสนุนหรือซัพพอร์ตได้ก็เลยคุยกับทางจักษุแพทย์ไปว่าเอ๊รอบต่อไปเข้ามาเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นโครงการนี้นะเป็นโครงการอื่นซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วในแต่ละเดือนอย่างเช่นไปอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรเงี้ยที่เขาเข้าไปอยู่ตามที่นำเรียนไปตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ให้เอาเครื่องวัดสายตามาด้วยแล้วก็ดูซิว่าท่านไหนมีความจำเป็นต้องใช้แว่นสายตายาวแว่นสายตาสั้นเราก็หาภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยกันนะ
0: อาจจะเป็นทางเหล่ากาชาติ
1: ใช่เหล่ากาชาติเขาก็มีภารกิจนะท่านเพราะว่าท่านนายกก็ไปด้วย ท่านก็บอกว่าท่านยินดีสนับสนุนเพราะว่าพอถ้าเขาใช้ชีวิตคืออยู่ในเรือนจำเนี่ยโอเคเป็นผู้ต้องขังแต่เขาได้มีโอกาสได้ฝึกอาชีพนะคะเมื่อวานก็ได้เห็นมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากผู้ต้องขังซึ่งเป็นสลาเป็นอะไรที่พอมีความรู้แล้วก็ทางอะไรนะบุคลากรในเรือนจำก็สอนเขาก็จะได้มีองค์ความรู้เมื่อเขาพ้นโทษออกมาเขาก็จะได้ไปทำมาหากินได้นะคะแล้วก็ไม่ย้อนกลับไปอีกนะคะก็เป็นเรื่องนึงซึ่งคุยกับท่านผู้บัญชาการเรือนจำบ่อยๆว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านก็จะบอกว่าผู้ต้องขังออกไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็ไม่อยากให้กลับมาถ้าเขากลับออกไปแล้วเขาทำมาหากินได้มีอาชีพนะคะแล้วก็ไม่กลับไปสู่วังวนเดิมอีกเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป
0: ็
1: นคนที่มีคุณภาพได้คนหนึ่งนะคะก็คืนคนดีสู่สังคมโดยที่เขากลับออกไปแล้วก็มีสุขภาวะอนามัยทั้งจิตใจทั้งร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะที่ภาครัฐจะต้องให้บริการนะคะกับผู้ต้องขังนะคะค
0: ือ
1: เราดูแลอย่างดีแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเรียกนะพี่เห็นป้ายตรงหน้าเรือนจำอ่ะเขาเขียนว่าดูแลอย่างมิตรแต่ไม่ใช่เพื่อน
0: คือไม่ต้องกลับมาแล้วล่ะ
1: คืออยากกลับมาถ้าเป็นเพื่อนต้องไปมาหาสู่อันนี้ไม่ต้องกลับมา
0: ไม่ต้องมาแล้ว
1: เราดูแลคุณดูแลในมาตรการที่ในกระบวนการที่ดูแลแต่คุณไม่ต้องกลับมาหาเร
0: าน
1: ะคะก็ออกไปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตข้างนอก
0: จริงๆต้องเรียนว่าในกระบวนการดูแลของกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำของตะปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าก็คือดูแลจริงๆดูแลดีจริงๆอย่างที่ท่านรองบอกว่าเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการทำคือผู้ต้องขังมีอาชีพหลังพ้นโทษเนี่ยนะเจ้าผ้าไหมก็
1: ทอสวย
0: ผ้าไหมก็สวย
1: เมื่อวานท่านนายกเหล่ากาชาดท่านณัฐพรชูวงศ์ท่านบอกว่าโอ้โหผ้าไหมสวยมากพอดีช่วงที่ไปในแดนหญิงอะค่ะดิฉันติดราชการต้องออกมาแต่แดนชายดิฉันได้ดูอยู่ค่ะท่านก็บอกว่าโอ้ทอผ้าไหมสวยแล้วก็ผู้ได้มีฝีมือการปักผ้าผ้าปักเขาก็จะเขาก็จะปักออกมาละเอียดละออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่หลังจากพ้นโทษออกมาแล้วเขาก็สามารถที่จะมาทำได้ก็ช่วยอุดหนุนสินค้าราชทัณฑ์กันด้วย
0: ผู้ชายก็จะมีงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์งานของแต่งบ้านเนี่ยโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวงานฤดูหนาวปีนี้เดี๋ยวเอามาที่งานกาชาดนะเจ้าส่วนหน้าเรือนจำนี่จอยเห็นไปใช้บริการแล้วมีรีวิวกันเยอะมากเลยก็คือเรื่องของล้างรถ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คาแคร์ที่หน้าเรือนจำ
1: มีล้างรถมีขายอาหารด้วยนะคะ
0: มี
1: ร
0: ้
1: านกาแฟขายอาหารซึ่งราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยนะคะน้องๆก็
0: เป็นกำลังใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นกำลังใจพวกบางท่านก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดนะบางท่านแต่ว่าอาจจะอยู่ในกระบวนการก็เลยต้องได้รับโทษไปนะคะเป็นนักโทษชั้นดีเขาก็ออกมาฝึกออกมาให้พบเจอผู้คนนะคะ เพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกแล้ว ก็เป็นการให้โอกาสให้กำลังใจกับผู้ต้องขังกัน
0: จ้าปลูกมอนเลี้ยงไหมก็มีปลูกเมลอนก็มีนะจ้าในเรือนจำบ้านประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดนะจ้าเนาะก็เป็นกำลังใจเฮ้อก็ขอบคุณคณะของทางจังหวัดลำปูนนะจ้าขอบคุณท่านรองพร้อมคณะที่เข้าไปดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำลำปูนเฮา
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ใช่ค่ะ
0: ดูแลกันในทุกกลุ่มทุกมิติจริงๆนะเจ้าทีนี้ดูเวลาแล้วเวลายังมาเร็วแต่ว่าจะรู
1: ้คุยไปคุยมาเวลาจะหมดแล้ว
0: มีหนึ่งเรื่องเนี่ยคงต้องขอท่านรองได้ช่วยได้อู้ถึงกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการจัดงานเรื่องของโอท็อปเนา
1: ะ
0: ซึ่งก็ขึ้นชื่อตลอดเลยวันนี้ท่านรองสวมใส่เสื้อผ้าโอท็อปลำพูนมา
1: ค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายทอมือแต่ลายพระราชทานของพระองค์หญิงสิริวัณวล
0: ีลายขอเน
1: า
0: ะลายเอสนะ
1: เดี๋ยวนี้อันนี้เอสใหม
0: ่เอสใหม
1: ่เอสใหม่
0: เอสใหม่เจ้าก็ของลำพูนเนี่ยบอกว่าจะขายในจังหวัดหรือว่าเอาไปขายในงานต่างๆเนี่ยโอ้โหได้รับความสนใจเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของผ้า
1: ใช่ค่ะคือจริงๆผลิตภัณฑ์ผ้าที่ออกมาเนี่ยนะคะ
0: เจ้า
1: ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ภายใต้คำว่าโอท็อปนะคะเพราะว่าพออยู่ภายใต้คำว่าโอท็อปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้มีโอกาสได้ไปอีเวนต์
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะอีเวนต์ใหญ่ๆที่ทุกคนรอคอยอยู่ก็คืองานโอท็อปประจำปีนะคะมีโอท็อปมิดเยียร์โอท็อปประจำปีนะคะแล้วก็คือจะมี2รอบ
0: เจ้าน
1: ะคะแต่ละปีจะมี2รอบทีนี้ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีศิลปาชีพประทีปไทยเพิ่มขึ้นมาแสดงว่างานผู้ผลิตสินค้าโอท็อปก็จะมีโอกาสไปขายของเนี่ย3รอบพี่ขออนุญาตบอกน้องออยนิดนึงว่าก่อนหน้านี้คือช่วงนี้ก็เป็นงานศิลปาชีพอยู่แต่ขอพูดก่อนหน้านี้นิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีงานโอท็อปมิดเยียร์นะคะซึ่งจัดไปเมื่อ 20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนเนี่ยมีโอกาสเข้าไปจำหน่ายสินค้าเนี่ย72กลุ่มก็คือ72บูธก็ถือว่าเยอะนะคะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าบูธทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 1,000 บูธในชาเลนเจอร์ค่ะชาเลนเจอร์ทั้ง4ฮอลเลยที่เมืองทองธานีก็เขาจะมีการแบ่งสรรมาซึ่งก็จะเป็นกลุ่มของสินค้าโอท็อปภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสินค้าที่อยู่ภายใต้ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็
0: ม
1: ีนะคะของสมาคมคนพิการก็มี
0: บทบาทสตรีกลุ่มอะไร
1: ค่ะไอ้หนึ่งไอ้เป็นพันๆร้านเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสัดส่วนของโอท็อปโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะซ
0: ึ่
1: งจังหวัดเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปภายใต้พัฒนาชุมชนเนี่ย72บูธตอนช่วงมิดเยียร์นะคะซึ่งประเภทที่ไปมากที่สุดก็คือผ้าและเครื่องแต่งกายนี่แหละค่ะ54กลุ่มนะคะทีนี้ยอดรวมในการขายเนี่ย9วันเนี่ยของรอบที่แล้วเน
0: ี่ย
1: 893ล้าน
0: ทั้งหมด
1: ทุกจังหวัดมันเยอะขนาดไหนเน
0: ี่
1: ย
0: พี่
1: นึกไม่ออกเลย893ล้านนะคะแต่ว่าของจังหวัดเราอะค่ะก็9วันเนอะขายได้45ล้าน7แสนกว่าบาทจิ๊บๆ
0: อุ๊ยไม่จิ๊บนะเห็นว่ายอด
1: วันละเกือบ5ล้านจิ๊บๆแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากผ้า
0: เจ้าน
1: ะคะผู้ประกอบการอย่างอื่นก็ขายได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าราคาผ้าของลำพูนเนี่ยมันก็เป็นไปตามคุณภาพเนาะนะคะบางท่านบอกว่าราคาสูงคือราคามันไม่ได้สูงนะคะท่านมันเป็นไปเพราะคุณภาพแล้วก็การผลิตแต่ละชิ้นขั้นตอนกระบวนการโอ้โหมันยุ่งยากนะกว่าจะได้มาแต่ละผืน3เดือน5เดือนครึ่งปีกว่าจะได้ออกมาชิ้นนึง

0: รอบที่แล้วตอนมิดเยียท่านนายกท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านก็
1: ไป
0: เย
1: ี่
0: ยมเยียนไปให้กำลังใจผู้ประกอบการนะคะคือท่านไปตั้งแต่ตอนท่านเป็นมท.1นะคะท่านก็จะไปเยี่ยมเยียนอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ก็ท่านเป็นท่านนายกด้วยท่านก็ไปเป็นแอมบาสเดอร์นะคะใส่เสื้อผ้าใส่ผลิตภัณฑ์รวมทั้งคู่สมรสของท่านด้วยนะคะก็ทำให้มีคนเข้าไปอุดหนุนสินค้าค่อนข้างเยอะนะคะ
1: จ
0: ะขออนุญาตโม้หน่อย
1: โม้หน่อยจ้
0: าโม้หน่อยว่า
1: ขายไปในของ
0: ใช่เรามีผู้ประกอบการที่เข้าไปขายเนี่ยปีนี้เนี่ย79กลุ่มก็คือเยอะกว่ารอบที่แล้วนะคะซึ่งยอดขาย8ถึง12สิงหานะคะแค่ไม่กี่วันก็ปาเข้าไป21ล้านแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือคือข้อมูลเมื่อวาน13กับวันนี้14เนี่ยเรายังไม่ปรากฏ
1: ยังไม่ออกมา
0: แล้วก็เหลืออีก2วันก็ตีว่าข้อมูลเนี่ยยังขาดอีก4วันเราก็ได้21ล้านแล้ว
1: ก็เยอะนะ
0: ก็น่าจะ
1: คือไม่น้อยอ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบ้านบอกว่าในแต่ละครั้งที่มีการจัดงาน OTOP Mid Year ศิลปาชีพประทีปไทยอย่างกระตามแต่เนี่ยนะเจ้ายอดจำหน่ายของลำพูนเนี่ยจะอยู่ในลำดับ1ถึง3 1ใน5ตลอด
0: ส่วนแล้วก็คือมันมาจากด้วยจำนวนคล้ายกับว่าของดี ของดีมีคุณภาพราคาก็ผู้ผลิตก็อยู่ได
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จะมีออเดอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ยอดเราค่อนข้างออกมาสูงนะคะ ออกมาดีก็มันไม่ได้มีเฉพาะผ้านะคะที่ไปอาหารนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะของใช้ต่างๆนะคะรวมถึงกลุ่มของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเขาก็ไปเลือกนะคะเลือกของกลุ่มเข้ามาจำหน่ายนะคะซึ่งก็ทำให้มียอดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ในการผู้ประกอบการที่ไปงาน OTOP เนี่ย1ไปปุ๊บเนี่ย1ได้ขายสินค้าของตัวเองได้เห็นนึกออกไหมคะได้เห็นว่าคนอื่นเขาทำอย่างไรแล้วทำอย่างไรที่เราจะได้ขายได้มากมากทำน้อยแต่ขายได้ราคาดีนะมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะซึ่งก็มันเป็นการแลกเปลี่ยนเวทีเนี้ยเวทีสินค้า OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนทำเนี่ยมันคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างดีเลยนะคะก็คือไปครูพักรักจำเอาไปดูสีสันใช่สีสันต้องเป็นแบบไหนออกแบบเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยากที่จะไปนะคะไปปุ๊บหนึ่งก็คือได้ตังกลับบ้านนะคะได้ตังกลับบ้านกลุ่มสมาชิกนะคะ
1: ได้อะไรอีกเน
0: า
1: ะ
0: คือสินค้าโอท็อปเนี่ยดิฉันมองว่ามันเป็นสินค้ารากหญ้าเลยนะคะก็คือเกิดจากผู้ประกอบการก็คือคนใดคนหนึ่งแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกันแล้วก็เอาไปขายมันไม่ได้เป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนเป็นโรงงานนะคะอันนี้ก็คือทำเหมือนทำในบ้านทำในช่วงจังหวะที่ว่างงานหรือบางแบรนด์บางเจ้าเนี่ยก็คืออาจจะทำเป็นอาชีพเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องทำกันมาน ะคะก็ต่อยอดสืบสานกันมานะคะสืบสานรักษาต่อยอดกันมาก็เอามาใช้กับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปเหมือนกันนะคะก็เนี่ยค่ะที่ถ้ามองจากภาพอันนี้ก็เป็นสินค้า อบแห้งนะคะซึ่งก็ขายดิบขายดีนะคะวันนั้นก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะแล้วก็ดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการนะคะทีนี้ถามว่ายอดเนี่ยปีหนึ่งเราไปขายงานโอท็อปครั้งนึง30-40ล้านเนี่ยเราพอใจไหมเราก็อยากจะได้มากกว่านี้ทำยังไง
1: ให้ขายได้กว่านี
0: ้ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามที่จะค้นหาว่าทำอย่างไรที่จะทำให้สินค้าโอท็อปของเราหรือสินค้าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยทำยังไงให้เข้าโอท็อปซึ่งจริงๆเรามีการคัดสรรนะคะน้องออยในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีเวทีสมมติน้องออยทำอะไรทำน้ำพริกแล้วน้องออยบอกว่าอยากจะไปขายในงานโอท็อปมันต้องได้ดาว3ดาวถึง5ดาวนะถึงจะไปขายในงานโอท็อปได
1: ้เขาก็ต้องมีกระบวนการ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ผลิตของนะคะต้องพยายามฟังข่าวจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะว่าเราจะต้องเข้าไปคัดสรรเพื่อจะให้ได้ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปเปิดตลาดนะคะการเปิดตลาดมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงรายได้
1: เจ้า
0: ที่จะเข้ามาหลังจากที่ท่านไปโชว์อันนี้เหมือนการเป็นการโชว์นะคะ
1: เจ้า
0: ขายก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะมากมายนักนะคะแต่เป็นการโชว์สินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เชิญชวนนะคะผู้ประกอบการท่านไหนยังไม่ได้เข้าเวที OTOP ก็ให้เข้ามา

0: ัดสรร
1: เจ้า
0: ได้3ดาว5ดาวและได้มีโอกาสไปขายของทางจังหวัดก็มีในเรื่องของต้องการให้กับผู้ประกอบการเนี่ยขายของได้ดิบได้ดีนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์ของการรักโลกด้วย
1: เจ้า
0: เมื่อ2อาทิตย์ก่อนพี่ไปออกรายการของทางเชียงใหม
1: ่ NBT
0: ใช่ค่ะเรื่องของผ้าของแม่ทานะคะผ้าอีโคปินอันนี้เขาก็อยู่อันเดอร์ออทอปเขาได้รางวัลเยอะแยะเลยนะคะประกวดอะไรก็ได้รางวัลประกวดอะไรก็
1: ได้ก็คือผ้าลายใบไม้อะที่ลายใบไม้มาทำเป็นลายผ้า
0: ซึ่งมันไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวแต่ทำไมผ้าอีโคปินของแม่ทา
1: ถึ
0: งใช่ถึงทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะว่าเขาเอาพืชพันธุ์หรือเอาใบไม้ที่อยู่ในพื้นถิ่นมาทำที่สำคัญคือกลุ่มเนี้ยค่ะเขาพยายามที่จะหาองค์ความรู้มาปรับมาใช้หาผ้าที่จะมาทำให้มันแตกต่างจากคนอื่นออกแบบนะคะคือคงไม่ได้คิดเองเออเองแต่ว่าพยายามหาองค์ความรู้จากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆมหาวิทยาลัยที่จะเข้ามาออกแบบให
1: ้
0: เพราะผ้าหนึ่งตัวเนี่ยมันต้องมีการดีไซน์นะคะต่อให้ผ้าสวยอย่างไรแต่ถ้าดีไซน์ไม่สวยออกมาใส่มันก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญคือกระแสรักโลกผู้ประกอบการโอท็อปทุกท่านนะคะคือตอนนี้อย่างเช่นผ้าก็เน้นในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะคะเทรนด์มันจะไปแบบนี้นะคะเทรนด์ของประเทศไทยเทรนด์ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันไม่งั้นท่านทอมาท่านก็จะแฝงอยู่อย่างนั้นแหละจะขายลำบากแล้วต้นทุนมันสูง
1: จ้า
0: พื้นหนึ่งหลายหมื่นมันก็จะลำบากนะคะแต่ถ้าเรารู้ของเทรนเราก็ผลิตตามเทรนผลิตออกมายังไม่ทัน
1: เสร็จเลย
0: ไม่ทันหายร้อนเลย
1: จองแล้ว
0: หรือบางครั้งก็ออเดอร์ด้วยซ้ำเพราะนั้นเราก็ต้องการจะให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเราเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็มีการพัฒนาหรือปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะคุณภาพหรือเทรนนะคะให้ทันโลกทันสมัยมันก็จะได้ขายของได้แล้วก็ได้ราคาที่ดีด้วย
1: เห็นว่าทางจังหวัดลำปูนเองทางสำนักงานพัฒนาชุมชนก็จะมีโครงการในการยกระดับผู้ประกอบการแบบนี้อยู่ตลอด
0: มีอยู่ตลอดค่ะที่สำคัญคือจะนั่งขายอยู่กับบ้านไม่ได้ต้องออนไลน์
1: ใช่เดี๋ยวนี้ขายออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ขายได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ผู้ประกอบการนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะท่านไหนยังไม่ได้เข้าเวทีโอท็อปก็ลองผลิตสินค้าแล้วก็ลองเข้าสู่กระบวนการนะคะท่านไหนที่เป็นสินค้าโอท็อปอยู่แล้วเคยได้3ดาว4ดาวก็ยกระดับให้ถึง5ดาวแล้วก็รักษามาตรฐาน5ดาวไปเรื่อยๆนะคะ
1: ติดขัดตรงไหนแบบโอ้ยบรรจุภัณฑ์ได้หรือยังหรือว่าติดขัดตรงเรื่องของตรงไหนยังไงเนี่ยปรึกษาหน่วยงานราชการ
0: ใช่
1: ในพื้นที่ท่านได้เลยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ
0: ุตสาหกรรมก็เข้าไปช่วยดูในเรื่องของอย่างเช่นการย้อมผ้าว่ามันใช้สารใช้อะไรยังไงไหมเพราะว
1: ่
0: ามันก็จำเป็นเนื้อผ้ามันใส่อยู่กับตัวเน
1: า
0: ะใส่ไปมีสารอะไรบ้างเดี๋ยวจะคันไหมจะเป็นเม็ดไหมเดี๋ยวก็ทำให้แทนที่เราจะได้ชื่อเสียงกลับกลายเป็นว่าขายของไม่ได้แล้วก็เขาก็จะซึมซับนะเพราะฉะนั้นก็ปรึกษาก่อนนะคะในช่วงที่ทำก็ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: จ้า
0: หน่วยงานภาครัฐก็ยินดีที่จะให้บริการนะคะกับผู้ประกอบการทุกท่านค่ะ
1: เจ้าเนาะถ้าพูดถึงเรื่องผ้านี่นะเวลาเท่าใดกับป
0: ป
1: จะต้องต่อเวลาเพิ่มแผ่นะเจ้าเวลาในช่วงท้ายรายการนี้ที่เจ้าอยากจะให้ท่านรองได้ฝากข้อห่วงใหญ่นิดนึงช่วงนี้เรามีทั้งประเด็นข่าวสารเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายตัวเก่าอย่างเยอะเลยในมิติด้านของสังคมที่ท่านรองดูแลอยู่ด้วยความห่วงใยท่านรองมีอย่างอยากจะบอกผ่านไปถึงพี่น้องท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่เจ้า
0: ค่ะคือจริงๆในเราก็มีเวทีหลายเวทีนะคะในเรื่องของการวางมาตรการในเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะของผู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมนะคะก็คือมนุษย์นะเป็นสัตว์สังคมนะคะเรากว่าจะมีคนหนึ่งคนเกิดออกมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมีความพร้อมนะคะในการที่จะสร้างเด็กออกมาหนึ่งคนนะคะเมื่อเราได้ลูกมาหนึ่งคนเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขานะคะดูแลเขาเป็นอย่างดีไม่ใช่ดูแลแค่การซัพพอร์ตการให้เรียนหนังสือนะคะเรื่องของจิตใจเรื่องของภาวะอารมณ์ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าเด็กโตมาแล้วค่อยมาดูแลต้องดูแลตั้งแต่เล็ก
1: ๆ
0: การที่แต่ละครอบครัวจะเลือกพี่เลี้ยงมาดูแลเด็กท่านเห็นไหมคะว่าในสื่อโซเชียลอ่ะบางทีดูแลเด็กแบบใช้ความรุนแรงเด็กเขาก็จะซึมซับความรุนแรงมาแล้วเขาก็ไปทำกับเพื่อนนะคะซึ่งถ้าพ่อแม่ไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่าลูกเราเนี่ยไม่ได้ปกติเหมือนคนอื่นนะคะเมื่อวันหนึ่งเขาออกไปสู่สังคมนะคะออกไปสู่สังคมปุ๊บมันก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนดูแลซึ่งโอ้โหลูก ร้อยพ่อพันแม่เนอะเข้ามาในโรงเรียนคุณครูเขาก็ดูแลได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าในเรื่องของโรงเรียนที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเขาก็มีมาตรการในการคัดกรองเด็กเข้าโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันดูอยู่นะคะเพียงแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยที่เป็นคนสร้างเด็กๆออกมาเนี่ยต้องเป็นกำลังหลักนะคะก็คือคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กนะคะว่าเขามีความกดดันอะไรไหมนะคะในส่วนของคุณครูก็เหมือนกันค่ะเราก็เป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กนะคะต้องคอยสังเกตว่าเอ้น้องๆเนี่ยปกติเป็นเด็กสุภาพเป็นเด็กร่าเริงสนุกสนานเอ๊ะทำไมวันสองวันนี้เกิดนิ่งเกิดเงียบก็ต้องซักก็ต้องถามนะคะค้นหาสาเหตุนะคะเราจะเห็นในสื่อโซเชียลซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นที่ไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูที่สำคัญคือเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะต้องใส่ใจดูแลเพื่อนเพื่อนผลัดกันดูแลนะคะดิฉันจำได้ว่าตอนดิฉันเด็กๆเนี่ยเคยมีมาตรการแบบประเภทว่าเพื่อนดูแลเพื่อนนะคะเพื่อนดูแลเพื่อนหมายความว่าต้องคอยสังเกตคอยดูเอ๊ะอะไรยังไงนู่นนี่นั่นไหมนะอันนี้เรื่องของสุขภาพจิตนะคะที่จะป้องกันไม่ให้เด็กเกิดความรุนแรงในโรงเรียนหรือในครอบครัวเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้มันไม่ใช่แค่โรงเรียนนะคะในครอบครัวก็อันตรายถ้ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อายุเยอะถ้าเด็กเขาได้ทำปุ๊บเป็นไงคะเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะความรุนแรงก็อาจจะกลับมาสู่ครอบครัวได
1: ้
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคะอาวุธนะคะคุณพ่อคุณแม่มีอาวุธที่อาวุธปืนหรืออะไรพวกนี้เก็บไว้ให้ดีนะคะอย่าให้น้องๆเข้าไปถึงสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีมาก่อนหรืออาจจะเอาไว้ป้องกันตัวก็เอาไว้ป้องกันตัวจริงๆนะคะอย่าเอาไว้ให้เด็กเข้าไปเข้าถึงนะคะเขาอาจจะเอาไปสร้างอะไรขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลหรือท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของอาวุธปืนนะคะเดี๋ยวก็คงมีมาตรการอะไรออกมาอีกเยอะแยะนะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะเด็กที่เป็นความรุนแรงเนี่ยในอนาคตอะค่ะเขาก็จะเข้าสู่ภาวะอะไรก็ไปเสพติดนะคะอาจจะมีสารเสพติดเข้ามาด้วยเพราะว่าทำให้เขาหายเครียดหายโน่นหายนี่หายนั่นแล้วพออายุเยอะๆขึ้นไปก็ดื่มสุราอีกติดเหล้าอีกผลสุดท้ายเข้าสู่ภาวะฆ่าตัวตายซึ่งจังหวัดลำพูนเราเนี่ยมีปัญหาการฆ่าตัวตายค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่าแต่ละปีเราพยายามที่จะบอกว่าพยายามจะลดนะคะมีมาตรการต่างๆเยอะแยะแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมการฆ่าตัวตายเรายังเห็นอยู่บ่อยๆนะคะแล้ววิธีการที่ทำก็คือก็มีหลายอย่างนะคะซึ่งก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดเพราะว่าพอพูดแล้วมันก็จะเป็นกังวลนะคะเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเพราะนั้นก็ช่วยกันดูแลนะคะสุขภาพจิตสุขภาพกายนะคะทุกคนมีหน้าที่ดูแลเด็กๆของเราเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะเราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรก็อยู่ในมือพ่อแม่มือผู้ปกครองมือคุณครูที่จะช่วยกันปั้นช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเขาไปในทางที่ถูกในทางที่ชอบนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อห่วงใหญ่นะคะ
1: ดูแลกันนะเจ้าใกล้ชิดกันมีอย่างก็ปรึกษาหาหรืออู้กันนะเจ้าคุณโมฟังเจ้าเป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านทุกๆครอบครัวตัวนะเจ้ามีอย่างก็ปรึกษาปัญหากับทางภาครัฐได้อย่างที่ช่วยได้ก็ช่วยดูแลกันแล้วนะเจ้าวันนี้เวลาเสี้ยงเหตุแล้วเจ้าท่านรองเจ้าหมดลงแล้วเวลา
0: ต่อเวลา
1: สัปดาห์หน้ามาใหม่นะคะเวลาเสี้ยงแล้วเจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเจ้ากับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนป้าป้อเมืองอู้เรื่องลำพูนสัปดาห์นี้นะเจ้าอยู่กันกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้าก็เวลาเสี้ยงแล้วท่านจะได้รวดลาไปพร้อมกันกับดีเจออยและทีมงานเลยนะเจ้าแล้วมีโอกาสเจอกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าท่านรอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมารับฟังบรรยายสรุปความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่สำคัญต่างๆของกองทัพอากาศจากนั้นให้โอวาทแก่ข้าราชการกองบิน1ในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการและกำลังพลที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติก่อนจะเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศทั้งนี้กองบิน1เป็นหน่วยที่ตั้งทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศซึ่งมีอากาศยานรบของกองทัพอากาศวางกำลังณฐานที่ตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจใช้กำลังทางอากาศเมื่อได้รับคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงดังนั้นการตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและแม่นยำทันต่อสถานการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะสงครามปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เชื่อมโยงคู่ค้าโลกคาดสร้างมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังไทย
11: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและผู้ค้าต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อแข่งขันในตลาดโลกงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า300รายจากหลายประเทศพร้อมจับคู่ธุรกิจประมาณ60คู่คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแป้งสัมปะหลังไทยยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐในอัตราร้อยละ0พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: จังหวัดอุบลราชธานีน้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
13: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.co
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
15: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.6 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้34.6 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้94.0 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 652.4 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและน่านอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 2.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด23.6 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 36.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 20.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 28.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตร และในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:52 น.สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
16: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
17: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
18: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
19: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
18: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
19: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
18: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
20: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
21: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
20: หืมทำยังไงหรอ
21: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
20: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
21: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
22: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
23: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบะลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ระยะถอนพิษยา
24: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
18: 2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
24: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
18: 3. ระยะติดตามดูแล
24: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
18: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
24: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
23: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเรา ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมคุณของแผ่นดินมาเจอท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา9โมงนะครับหลังจากที่ฟังรายการนะผู้ว่าราชการลำพูนนะครับผมพบประชาชนหรือว่าปะป้อมเมืองอู้เรื่องลำพูนวันนี้ก็เจอกับท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะฮะผมแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่กับคุณของแผ่นดินกับน้องแอนอะที่วัดกันท่าปิงนะครับวันนี้เราก็จะนำกิจกรรมต่างๆนะเนื่องจากว่าห้วงของสัปดาห์นี้แล้วก็ห้วงของเดือนนี้ก็มีวันสำคัญก็คือวันแม่แห่งชาติหรือวันพระราชสมภพของพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับก็ยังไงแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนนะก็มีหลายอย่างด้วยกันนะวันนี้เราก็จะนำมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่ประชาชนนะครับชาวลำพูนหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับผมจะมาเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะครับหรือว่าขององค์กษัตริย์นะครับได้บ้างนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็มารับทราบไปพร้อมกันนะครับแต่อื่นใดแล้วสวทลำพูนของเรานะทุกรายการก็จะมีทั้งเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็จะมีความบันเทิงนะในเรื่องของบทเพลงต่างๆในช่วงนี้ก็จะเป็นบทเพลงลูกทุ่งแล้วกันนะครับผมที่น้องอันจาจัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับคุณของแผ่นดินแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น้องอันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับเหมือนที่ได้บอกท่านผู้ฟังไปนะในช่วงก่อนหน้านี้ว่าบ้านเรานะครับผมก็เป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวไทยทุกคนและโดยเฉพาะคนลําพูนของเราก็จะรู้สึกนะครับผมอิ่มเอมใจวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับที่ผ่านมา12สิงหาวันนี้ก็วันที่14แล้วผ่านมา2วันบางคนก็อาจจะอยู่กับครอบครัวอยู่นะลาเพิ่ม2วันนะแต่บางคนก็อาจจะกลับไปทํางานกันแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นควันหลงละกันนะครับผมที่ยังมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเราล่าสุดเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับก็มีกิจกรรมการจัดมหกรรมการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปี2569นะครับแล้วก็วันที่13สิงหาคมนะที่ผ่านมานะที่เรือนจำนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราก็ท่านมอบหมายท่านเบญจวรรณมีเผือกล่ะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปี2569นะครับผมครั้งนี้ก็มีผู้บริหารนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะเข้าร่วมมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับผมที่เกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยรวมไปถึงพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดลำพูนของเราท่านรองนายแพทย์นะครับสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะได้กล่าวว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยมีการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดระบบนะครับบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการรักษาพยาบาลรวมไปถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้วยโดยการจัดมหกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดลำพูนในเมื่อวานนี้นะครับผมก็เป็นการนำบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาให้บริการในบางกิจกรรมที่การดำเนินการยังไม่ครบครอบคลุมละกันนะครับผมรวมถึงบางกิจกรรมต้องใช้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการมาจัดการหรือบริหารเฉพาะเรื่องนะครับผมจากกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับผมก็มีการจัดให้บริการทั้งการคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้ต้องขังหญิงทุกรายนะครับผมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังหญิงอายุประมาณ30ถึง59ปีนะก็คือเกณฑ์การคัดกรองนั่นเองการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะตรวจยืนยันโดยกล้องสองกล้องนะครับแล้วก็มีการคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังโดยการฉายรังสีทรวงอกนะครับแล้วก็มีการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ C ในผู้ต้องขังที่เกิดปี2535ครับผมแล้วก็มีการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังปฏิบัติงานนะครับสูตรกรรมนะครับแล้วก็มีการคัดกรองการประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพกายแล้วก็จิตนะครับแล้วก็สุขภาพทางช่องปากแล้วก็ฟันมีการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลด้วยที่สำคัญก็คือการคัดกรองโรคเสี่ยงทางตาโดยจักษุแพทย์นั่นเองนะครับทางผู้บัญชาการเรือนจำนะครับของลำพูนก็ได้แจ้งว่าจังหวัดลำพูนของเรามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับ119นายมีผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้นนะครับแบ่งเป็นชายก็คือ2,112รายแล้วก็มีหญิง197รายอันนี้ข้อมูลจากเดือนกรกฎาคมนะครับผมโดยในเรือนจำของจังหวัดลำพูนนะครับมีผู้ต้องขังอายุ97ปี97คนนะครับผมผู้ต้องขังที่สูงอายุนะ97คนผู้พิการ30คนแล้วก็มีผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคเรื้อรัง358รายแล้วก็มีโรคที่พบมากนะครับ5อันดับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคจิตเวชนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B ผู้ติดเชื้อ HIV นะครับผมแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงตามลำดับเลยนะครับผู้ต้องขังมีสิทธิ์รักษานะครับครอบคลุมนะกว่า98%เลยทีเดียวนะอย่างไรก็ตามนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรือนจำของจังหวัดลำพูนก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลลำพูนด้วยดีมาตลอดเสมอมาแล้วก็การเข้ารับการตรวจกว่าผู้ต้องขังนะเขาก็จะทำเดือนละ4ครั้งทันตกรรมนะครับเดือนละ4ครั้งเช่นกันมีการเอ็กซเรย์ปอดเดือนละ2ครั้งแล้วก็ในกรณีที่ผู้ต้องขังเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งกายแล้วก็ใจนะครับผมก็จะเข้าการตรวจประเมินรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวช3เดือนนะครับผมทุก3เดือนก็คือ3เดือนครั้งนั่นเองนะสนับสนุนมีเวชภัณฑ์ยาแล้วก็มิใช่ยาด้วยมีครูรูปพันธ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นรวมถึงให้การสนับสนุนนะครับห้องพัก
ในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังเนาะเป็นชาย1ห้องแล้วก็หญิง1ห้องนะครับผมห้องละ2เตียงด้วยกันอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเราที่เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขององค์กษัตริย์นะฮะเนื่องจากว่าเป็นราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปี2569นั่นเองครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนนะครับผมในส่วนของเรือนจำนะถึงแม้ว่าผู้กระทำผิดเนาะบางทีก็อาจจะมีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือลงผิดไปนะครับผมแต่ว่าสิทธิในเรื่องของการบริการเรื่องของสุขภาพและการดูแลผู้ที่ถูกต้องขังนะครับผมก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เป็นความสำคัญที่ทุกสถาบันเนาะให้ความสำคัญเหมือนกันนะราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่เกิดขึ้นเนาะภายในเดือนนี้ละกันนะครับเป็นห้วงเดือนเลยนะครับผมในเรื่องของเหล่ากาชาดนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมนึงไม่ว่าจะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทรงต่อโอกาสในเรื่องของการรักษาเนื่องจากว่าเป็นการบริจาคเลือดละกันนะครับผมเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนนะครับมีการออกหน่วยในเรื่องของการรับบริจาคโลหิตดวงตาแล้วก็อวัยวะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและวันบริจาคอวัยวะโลกนะครับก็คือวันที่12สิงหาของทุกปีนะครับแล้วก็เป็นตรงกับวันแม่ด้วยนะวันแม่แห่งชาติกิจกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นวันที่12แล้วครับผมแต่นำมาบอกต่อเพื่อที่จะได้ส่งต่อในเรื่องของคุณงามความดีที่เกิดขึ้นมานะครับผมณห้างเจิมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนของเราเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนก็ได้ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลลำพูนนะครับออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและเป็นวันบริจาคอวัยวะโลกด้วยนะครับผมโดยมีท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเรามีท่านรองทั้งสองท่านนะรองโยธินประสงค์ความดีรองเบญจวรรณมีเผือกนะครับผมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตด้วยพร้อมกันนี้ก็มีการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเปิดให้บริการนะครับผมในเรื่องของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะยาวนานมากเลยตั้งแต่10โมงจนถึงบ่าย3โมงนะครับที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผ

โรงเรียนสวนบุญโญประถมลำพูน9โมงถึงเที่ยงเช่นกันนะครับก็คือวันที่18วันที่20นะครับผมที่บริษัทแพนโดร่านะครับผมโปรดักชันจำกัดอันนี้เกิดขึ้นก็คือวันที่20เวลา9โมงถึงเที่ยงวันที่25อยู่ที่แพนโดร่าอยู่เวลาเดิมนะครับผมแล้วก็วันที่27เป็นครั้งสุดท้ายของเดือนนี้นะครับผมที่โรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูน9โมงถึงเที่ยงเช่นกันนะครับสำหรับท่านไหนนะครับผมที่รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ไปนะบริเวณนั้นก็สามารถนะครับไปที่โรงพยาบาลลำพูนได้บริจาคได้ทุกวันเลยไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเพื่อส่งต่อโอกาสดีๆในการที่จะได้รับการรักษานะครับบางคนเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและจำเป็นจะต้องได้รับเลือดนะครับอย่างเร่งด่วนหรือว่าคนที่ผ่าตัดนะครับที่จะต้องได้รับเลือดอย่างเร่งด่วนเช่นกันเลือดเหล่านี้นะครับเวลาอยู่ในคงคลังเนาะคลังเลือดที่ในจังหวัดลำพูนของเราก็จะสำคัญมากๆการส่งต่อโอกาสเหล่านี้นะครับผมเราทำได้ง่ายๆแค่เดินไปนะที่หน่วยหรือว่าเอาไปที่โรงพยาบาลลำพูนหรือใครที่สะดวกที่ไหนนะที่มีการรับบริจาคเลือดก็สามารถรับบริจาคเลือดได้นะครับแต่ว่าต้องเตรียมตัวกันสักหน่อยนะสำหรับใครที่อยากจะส่งต่อโอกาสแบบนี้แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับให้กับพระพันปีหลวงเนาะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะหลับให้เพียงพอนะครับผมก็คือ6ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีการทานอาหารนะครับผมมื้อหลักนะครับให้ครบถ้วนลดอาหารประเภทของมันของทอดต่างๆนะครับที่สำคัญเลยในเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่นะครับงดไปเลยเป็นวันยิ่งดีนะครับแล้วก็สำคัญมากๆนะครับผมสำหรับใครที่มีอาการป่วยเนาะอาจจะงดเว้นในเรื่องของการบริจาคเลือดด้วยและใครมีการรับประทานยาปฏิชีวนะนะยาแก้ปงแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆเนาะเพราะมันอาจจะมีผลในเรื่องของเลือดนะครับผมเนื่องจากว่าเลือดที่เราบริจาคไปก็อยากจะให้มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะส่งต่อโอกาสเหล่านี้ไปถ้าหากเราเอาเลือดนะครับผมที่อาจจะยังไม่พร้อมเนาะในอย่างเช่นร่างกายไม่พร้อมเราก็อาจจะเป็นอันตรายด้วยดังนั้นแล้วใครที่กำลังจะบริจาคเลือดอาจจะแบบว่าส่งต่อโอกาสนี้ก็ทำให้ตัวเองแข็งแรงนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมกิจกรรมที่เอามาฝากไว้ใครที่อยากบริจาคเลือดนะครับผมก็ไปตามหน่วยออกหน่วยนะครับของเหล่ากาชาดได้ที่น้องอั้นบอกไปหรือไปที่โรงพยาบาลลำพูนก็ได้นะครับผมฝากต่อแล้วก็ฝากส่งต่อบุญนี้ด้วย

ช่วงสุดท้ายครับผมของรายการคุณของแผ่นดินแล้วครับผมวันนี้เอากิจกรรมในจังหวัดลำพูนของเรามาฝากกันในรายการและรวมไปถึงเพลงเพราะๆที่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเช้าๆแบบนี้เป็นเพลงแบบช้าๆเย็นๆละกันนะเพื่อที่จะได้แบบว่าส่งต่อความสุขในช่วงเช้าแบบนี้เช้าๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ฝนน่าจะลดลงแล้วนะ 40% ของพื้นที่จังหวัดลำพูนของเราใครที่กำลังจะเดินทางไปไหนวันนี้วันศุกร์เนาะอยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเดินทางก็รัดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกนิรภัยกันด้วยเพื่อจะได้เดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวกันอย่างแบบสวัสดิภาพนะครับฝากไว้ด้วยละกันเนาะวันนี้วันศุกร์แล้วใครที่ว่างๆนะฮะหรือว่าเบื่อๆหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น95เมกะเฮิรตซ์สทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าจะติดตามทาง Facebook ของเราก็ได้มีกิจกรรมที่เราไปร่วมนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ไปสนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับชาวลำพูนของเราก็ฝากติดตามเพจสทลำพูน FM 95กันด้วยนะครับผมยังไงแล้วก็ทุกช่องทางมีทั้งข่าวสารมีทั้งความบันเทิงให้ท่านผู้ฟังนะคะได้มาติดตามกันแน่นอนเลยสำหรับวันนี้นะครับคุณขอแผ่นดินแล้วก็น้องอั้นอธิวัฒน์กนปิงลาไปก่อนนะครับผมเจอกันวันศุกร์หน้า 9:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
8: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีจะดูที่พยันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายจน าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันต่อพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือพยานอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่อใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วมาชโยรายงาน
2: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านมั่นใจไทยรับมือได้แม้ยืดเยื้อพร้อมระบุกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ1-3สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดกำลังพลกองร้อยทหารพราน4511จังหวัดนราธิวาสเข้ากระบวนการซักถามย้ำคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย
9: พันเอกเอกวริศชอบสุพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชายรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางของกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ตำบลบงอำเภอระแงะเมื่อวันที่22มกราคม2568เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ6นายก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวจากการนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันยึดหลักสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสถาน
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 8888 1888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยางชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำ คือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูนเจ้า

วันนี้รายการหอมแห้งแป่งละปูนโดยผมนพพรนินทรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ได้มาอู้เอ่ยกันก็ได้ฟังแล้วเนาะตะวาเนี่ยเขาก็อู้เอ่ยกันหลายเรื่องซึ่งก็ขอขอบคุณไอ้ประดิษฐ์บ้านสันขยอมบ้านแม่สารปลาขามไม่สารบ้านลุกไม่สารปลาขามเนี่ยอย่างเนี่ยไอ้ประดิษฐ์เปิ้นก็เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับแล้วก็ห่วงใยบ้านเมืองอันนี้ก็โทรเข้ามาอู้มาเอ่ยมาปาลบแฮมป์ตันหนึ่งโทรมาจากกันเมืองลี่ก็มาแสดงความคิดเห็นเรื่องการทำถนนนะครับและแฮมป์ตันหนึ่งป่อนพดลบ้านสันขยอมอันนี้โทรเข้ามาเพื่อจะบอกว่าโอ้โครงการเพลวบะเผาดีขุดหลุมเนี่ยใกล้เดือนมีนาเมษามาละฝุ่นควันก็จะนักละรายการเนี่ยก็ยังยืนยันเรื่องบ้านการแต่งขยะอยู่ครับพี่น้องที่เคารพครับเรื่องของบ้านของเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าหมู่เขาจะละไว้คือเป็นภาระไผ่คนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ถ้าจะบรรลุนะครับหรือคลั่นจะบอกไว้ว่าเป็นของข้าราชการอันนี้ซ้ำไปใหญ่เพราะข้าราชการเนี่ยเปิ้นมาอยู่ 3-4 ปีประกอบง่ายโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ได้เหมือนครับเพราะกำเดียวเปิ้นก็จะง่ายไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนั่นก็จะง่ายไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนี่ซึ่งแต่ละจังหวัดที่เปิ้นไปอยู่เนี่ยมันเหมือนมกสนามบินเนี่ยครับพี่น้องเปิ้นไปอยู่ก็เกรียมจะบินต่อเนี่ยพร้อมกองเครื่องบินลงได้สักปีสองปีเปิ้นก็จะบินต่อให้เหมาะแล้วจังหวัดละปูนนี่มันเป็นจังหวัดน้อยเดียวถ้าเป็นสนามบินก็เป็นสนามบินน้อยเครื่องบินมาลงเนี่ยโอ้กำเดียวอ่ะนะแล้วก็ไปอ่ะยิ่งน้อยยิ่งต้องไปเว้ยยิ่งใหญ่คนก็ใครอยู่หมื่นๆเช่นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโอ้ใครมาใครไปง่ายอ่ะนะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นี่ดูต่างเนี่ยกะใช้อำนาจหน้าที่เต็มที่แสดงฝีมือการพัฒนาเต็มที่แต่จังหวัดละปูนี่อย่างใดก็มาเข้าตากรรมการเนาะอันนี้ก็อู้จากับพี่น้องคนบ้านเฮาหึหู้เหียถ้ายิ่งเป็นจังหวัดน้อยๆอย่างอีเนี่ยชาวบ้านต้องแข็งแรงเน้อต้องมันอู้มันจานะครับกำอู้กำจาต่างๆต้องหารือกันถ้าเขายิ่งหารือกันตัดใดเมินตัดใดอู้จากันเข้าใจตัดใดบ้านเมืองก็จะดีต่ออันแต่ถ้าเขาปากันมอบมือราชการเนี่ยโมดเปิ่นกันเนี่ยตามใจเปิ่นเปิ่นก็ไปใจหู้อย่างกับบ้านเขาเปิ่นมาอยู่ปีสองปีเปิ่นจะไปหู้กับบะหินเกิดกับตานะครับมังกรต่างถิ่นหรือจะสู้งูดินบ้านเราเนี่ยอันนี้งูดินทั้งหลายนี่จำเป็นต้องออกมาอู้ออกมาเสนอก่อนนพดลบอกว่าโอ้ยินดีเนอะที่เป็นโทรศัพท์เข้ามาสมก็เป็นรายการหอมแห้งแป่งละปูนแต่กะ อันนี้ก็เป็นดีครับขอบพระคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ซ้ำบ่ว่างเนี่ยผมต้องไปบ้านโฮงนะครับวันนี้เนี่ยถ้าอู้จากันอยู่เนี่ยผมต้องไปปะพี่น้องบ้านโฮงเปิ้นเป็นเจ้าของป่าชุมชนแล้วเปิ้นกำลังจะทำวิจัยกันกับสถาบันวิจัยหริพุนชัยกับอาจารย์วันเพ็ญพลินทรากุลเนี่ยเปิ้นกำลังจะไปจวนปี่น้องป้องปายคนลี่คนบ้านโฮงมาช่วยกันรักษาป่าชุมชนมาช่วยกันดูแลป่าชุมชนมาช่วยกันบับเพี้ยวบับเผานะครับช่วยกันเพี้ยวและบับเผาเนี่ยในป่าชุมชนในเขตพื้นที่ที่เปิ้นมอบให้ชุมชนดูแลอันเนี้ยเป็นป่าของเจ้าบ้านแต่สำหรับป่าสงวนนั้นเป็นป่าของหลวงของราชการซึ่งเปิ้นมีเจ้าหน้าที่ราชการดูแลแต่ดูแลแป้มแป้มวะแต่ก็ดูแลอยู่ว่าอันเตอะแต่ส่วนของเจ้าบ้านเนี่ยเปิ้นแบ่งคือว่าเนี่ยป่าชุมชนบ้านนี่เอาไป500ไร่ว่านั้นห้วยแทงเอาไป300ไร่บ้านปางเอาไปปันไร่บ้านแม่ตื่นเอาไปพันไร่เนี่ยก็แบ่งกันไป
สำหรับผืนป่าเหล่านี้เนี่ยจากสถิติของปีก่อนๆมาเนี่ยเรื่องไฟไหม้ไต่ลามเรื่องฝุ่นควันเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยไฟไหม้หนักเหลือเกินพี่น้องเฮ้ยไฟไหม้เขตในเขตป่าสงวนแต่เขตป่าที่เจ้าบ้านดูแลรักษาอยู่บ่าไฟบ่าไหม้บ่าติดเห็นเลยมันแสดงเนื้อหันอะไรอย่างอันนี้ต้องช่วยกันกึศละครับอันที่หนึ่งเจ้าบ้านทุกคนน่ะต้องมีส่วนเผาแน่ๆนะครับที่ไฟลุกเนี่ยมันอย่าลุกคนเดียวตึมได้แต่การที่มันลุกในเขตป่าสงวนนั้นแสดงว่าหนึ่งเจ้าบ้านบ่าเผาตัวเก่าแต่ไปเผาคนอื่นละนะหรืออันที่สองป่าของเจ้าบ้านที่เป็นป่าชุมชนหมู่เนี่ยมันมีเห็ดมีนอมีของกินยังกะถึงต้องไปเอาที่ป่าสงวนแล้วไปเผาเอาเห็ดทอบเห็ดเถิบกะเป็นจะอันกะอันนี้เขาก็มาแน่ใจแต่จากเหตุการณ์เนี่ยตัวเลขมันบอกว่าไม่ในเขตป่าสงวนในเขตอุทยานนี่ขนาดหรือเนี่ยมันมีกรรมสมมุติเหมือนกันนะจ่าว่าคุณกำจ่าว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเปิ้นก็ใครได้งบประมาณถ้ามันจิไฟบ่อยเข้าจิไฟเหมือนเข้าไฟไหม้ไตลามนักเปิ้นหรือได้งบประมาณมาดูแลรักษากันอันนี้มองโลกในแง่ไล่ไปหน่อยจะไปว่าเปิ้นอีกลมได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรอู้กันเนาะเป็นเรื่องที่ควรจะยิบขึ้นมามันจะจ้าหน่อยก็บ่าน่าเสียใจมันจะลูนไปหน่อยก็บ่าเสียใจเพราะว่าอย่างน้อยเฮาได้แก้ไขดีกว่าหู้ละบ่ทำหู้แล้วเฉยหู้แล้วปล่อยไปเลยตามเลยยังอันบ่าหู้เหี้ยดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องป่าไหม้เรื่องฝุ่นควันไฟป่าเรื่อง PM 2.5 อย่างเนี้ยจะต้องปากันเป็นธุระครับเพราะว่าบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยมันเป็นบ้านจุ่มเมืองเย็นเป็นบ้านที่ว่าคนมีความสุขกับป่าคนมีความสุขกับอาหารคนมีสุขกับลูกหลานอยู่พ่อหน้าพ่อตาคนมีสุขเพราะว่าได้อยู่ตีดินดำน้ำจุ่มอันนี้แหละครับเป็นสุขเมืองคนเนาะสุขในเมืองคนถ้าเฮาว่าปากันรักษาไว้นี่บัดเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าเพิ่นจะมาเอาจังไมละปูนี่เป็นฮับเรื่องสุขภาพพร้อมกองกึดจะแปลงโฮงยาคนลู่บ่มาละเพราะอย่างอุดควันเต็มควันบดควันมัวคือมันนอนกลางควันนี่จะบ่ไหวก้าไอ้มูที่เป็นลูกข้ากับปากันปิ๊กไปอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันลุกขึ้นมาว่าต่อไปเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยจะจัดการป่าคือเป็นตีแน่นหนาคือเป็นที่อยู่ที่กินของคนนะครับดินดีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินดีเพราะหญ้าบังเสือยังเพราะดินดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันเป็นกรรมบักเต่าตีหน้าฟังครับเดี๋ยวฟังเพลงเนี่ยกรรมก่อนแล้วก่อยปิ๊กมาอู้เอ้ยกันนะครับว่ารายการหอมแหงแปลงละปูนเนี่ยยังเป็นที่พบกูจ๋าภาษาคนบ้านเฮานะครับเดี๋ยวรับฟังครับ

0: จะไปที่ไหนไอ้แชมป
1: ์ฮามาซอตกโตนะลุงใจบ่ฮู้กะเปิ้นลงข่าวไปทีวีบ่น่ะตกโตตัวใหญ่เปิ้นขายตัวเป็นปันเป็นปันบ่ลุงใจ
0: จิ๊บจ้อยกะไอ้แชมป์ตกโตตัวเป็นปันเมื่อใดมึงจะรวยชักเตอเอามาขายเฮ้อลุงนี่กะตัวชี้ 5,000 บ่น่ะลุงจะซื้อนะ
1: แต่กะลุงใจ
0: กะแน่นอนเลยล่ะแต่มีข้อแม่เนอะแชมป
1: ์ข้อแม่ข้อมือหยังฮะหมอ
0: ข้อแม่ของลุงก็คือว่าลุงจะซื้อตกโตนที่มันห้องเมื่อวานนะแชมป
1: ์เอาละอ่ะลุงใจเก็บสตางค์ไว้ได้เลยเปิ้นเลอะตกตัวห้องเมื่อวานบ้านผม
0: แน่นะ
1: โอ้แน่กะ
0: แน่นอนได้เลยวันพุธกูจะเฮ้อตัวเป็นหมื่นกันได้แต่ตกโตต้องห้องเมื่อวานนะ
1: เอาเลยเก็บเงินไว้เลยลุงใจ

0: ลุงใจลุงใจก็เลี้ยงใจครับมาแล้วเนอะต้องโตที่จะซื้อนะ
1: ฮะมึงได้แต่กันแจม
0: ก็แต่ค่ะนี่รู้
1: อันมึงได้มากี่ตัวบะ
0: 6 ตัว
1: 6 ตัวมันก็30,000นะนอจิบจ้อยกะอันจะตั้ง30,000นี่นะแจม
0: 6 ตัวนอ30,000เออถูกต้อง
1: แต่กูต้องพิชูดก่อนนะว่ามันห้องเมื่อวันแจก่อน
0: ได้เลยลุงใจเอาไปไว้ในเฮือนอะกระเดมือดีห้อง
1: อาตามใจเอามึงเอาไปไว้ไหนเลือกไว้เลยกำเดียวมึงจะหูถึกไอ้แชมป์ไอ้แชมป์อาเป็นได
0: ้ฮัลโหลฮองละฮะใจมาก
1: ูช่างมึงเฮือเอาอะหยังมาหืม
0: ก็ลุงสั่งผมว่าจะเอาตกตัวฮองเมื่อวันอะมันฮองฮะเลยโหล
1: ก็อันนี้มันมาฮองเมื่อวันย่อมันฮองตกแก่ตกแช่แม่งก่อกูจะเอาตกโตที่มันห้องเมื่อวันเมื่อวันอันนี้ตกแช่ตกแช่บ้านกูมีไปเยอะอันยังไอแชม
0: โอ้ยมาเจอลุงใจกำนี้กำหนึ่งเลยลุงใจเนอะ

0: ป็นกันได้ไอ้แฉมชึ้งไหมล่ะเหรอไอ้ที่มึงจุกูนี่ปะทะทะทะจุกูลงน้ำขึ้นลงขึ้นลงจุบอกเปิ้นว่ากูหูหนวกจุลูกกูว่าหมาโกงปากอันที่กูโหดแต่ก็เอาปลาดุกชายเกือบอกกูเนี่ยนี่กูถึงบัดลืมชั่วชีวิตแค่นี้กูจะต้องชำระเป็นยังไงพ่อ เจ็บนี้ต้องจำนะอันน้องอันน้องอาแชมทูช่าต่อไปมึงจะไปช่ากับไผ่แชมเนาะ
1: ฟังเพลงไปแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจปิกมาอูเรื่องไอ้ประดิษฐ์ป่าลบแหวมกำนอสามเรื่องตอนนี้ผมย้ำได้ไปเลยนะครับไอ้ประดิษฐ์รอวันเสาร์วันติดเนี่ยผมมีโอกาสผมจะเข้าไปตีรถไฟอ่ะกันรอบแรกนี่ไปตีรถไฟอ่ะกันแล้วก็ไปแขวงการทางเนาะผมจะไปตีรถไฟอย่าไปถามเปิ้นว่ารถไฟขบวนไปลำปางเนี่ยเป็นขบวนที่คนลำปูนใจนักเพราะใจกับการท่องเที่ยวใจกับการแอวถ้าคนละปูนปลากันเครือขี่รถไฟตึงวันตึงวันไปแอวลำปางคนลำปางก็ขี่รถไฟตึงวันมาแอวละปูนเชียงใหม่แล้วก็ปิกบัดเดี๋ยวนี้คนจีนนะครับอยากจะบอกคนจีนเนี่ยเปิ้นลังไหลกันมาละปูนเนี่ยเปิ้นมาลงฐานีรถไฟนี่เนอพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเปิ้นมาฐานีรถไฟเนี่ยปอดท่อเป็นว่าราคารถไฟจากเชียงใหม่มาลำปูนี่มัน5บาทก็แต่คนจีนนี่ล็อกคนบ้านเฮาเนาะคนบ้านเฮาอยู่กันมาเป็นบ่ฮู้ตะใดบ่ขี่รถไฟสักเตื้อไปเสี่ยงรถยนต์เนี่ยนักรถไฟเนี่ย1ตรงเวลา2ไปปุ๊บเนี่ยก็ลงสถานีรถไฟก็ต่อรถเข้าไปในเวียงก็เสี่ยงแห่มน้อยเดียวน่ะแห่ม20บาทแล้วน่ะอ้อก็ตกแล้วเป็น25บาทเอี่ยแล้วก็เตียวล่ะไปในเวียงไปกาดไปลีก็เตียวหันเตียวนี่ซื้อของอย่างที่เขาชอบเนี่ยเสร็จแล้วก็ขี่รถมาลงสถานีรถไฟก็ปีกไปแหมมาลงสถานีลำปูนอันนี้เป็นการท่องเที่ยวที่มีแผนมีแบบเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยผมเข้าใจว่าการใช้รถไฟน่าจะเฟื่องน่าจะดีขึ้นถ้าเนี่ยต้องแก้คำว่าถ้าการรถไฟออกแบบแล้วมองหันผู้โดยสารเนี่ยมีค่าทั้งคนจีนคนไทยคนเมืองคนยองคนลื้อคนเขินคนไตใหญ่ที่ซ้ำให้ถ้าช่วยประชาสัมพันธ์กันเนี่ยมูไตใหญ่นี่เขาจะไปขี่รถนี่อย่างเขาไปซื้อมอเตอร์ไซค์นี่อย่างเสียเวลาซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นปูดเป็นแปลงเวลาจะปิกบ้านขายถูกอ่ะปูดตื่นอ่ะเนี่ยผมว่าพี่น้องไตมาทำงานเชียงใหม่ละปูนคิดใหม่นะครับเอาอย่างคนจีนเปิ่นมาถึงขึ้นรถไฟมาเลยมาลงสถานีรถไฟลงสถานีรถไฟละปูนแล้วเปิ่นยังบ่ขี่รถแท้นะเปิ่นเจ้ารถถีบก็เป็นส่วนหนึ่งเจ้ารถถีบขี่แห่มส่วนหนึ่งเปิ่นถึงบ่เจ้าเปิ่นบอกอ๋อไอ้มอกลำปูนเนี่ยเตียวกึ่งชั่วโมงอะกะเขาเตียวกันมานะครับเตียวมาวัดพระธาตุแล้วปลายประการสำคัญน่ะที่มิกกี้เมาของไอ้โอ๊กเนี่ยหมู่เดียวกันเนี่ยปรากฏว่าที่มิกกี้เมาเนี่ยโอ้ยเปิ้นไปพอเพิ่นก็หันอ้ายที่มีหนวดมีเขาปุชุนบุญเนี่ยเป็นไผ อันนี้เป็นเบาละปูนแท้เป็นมีใจฮักเมืองลำปูนแล้วเปิ้นก็ทำสวนมิกกี้เมามีร้านกาแฟมีศูนย์เยาวชนละออนมีมเดี๋ยวนี้เปิ้นแปลงแกลเลอรี่เนี่ยไอ้โอ๊กนะเปิ้นแปลงแกลเลอรี่ที่ว่ามุมตึกอยู่ข้างๆร้านเยาวลักษณ์ก็จะมีภาพเขียนของอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาของไอ้ทองทัตเทพาลักษ์ของประสงค์ลือเมืองของหลายๆคนที่เป็นศิลปินละปูนเอารูปไปไว้ที่หั่นก็ปากันไปเอี่ยวไปแหว่งไปทัศนะเรื่องดีๆเมืองละปูนมีจัดหนักและประการสำคัญพี่น้องศิลปินในลำปูนเนี่ยผมอยากจะเอามาเล่าเผื่อคือพี่น้องได้ภาคภูมิใจด้วยกันจังหวัดละปูนนี่น้อยอย่างเองนะครับมีศิลปินแห่งชาติบ่ฮู้กี่คนเด้อคนแรกที่ผมอยากจะบอกว่าโด่งดังขนาดนะครับเปิ้นก็ ละโลกนี้ไปอย่างละนั่นก็คืออาจารย์ทวีนันทควังอันเนี้ยเป็นศิลปินที่สอนมหาวิทยาลัยศิลปากรสอนเพาะช่างปลายบปอเขียนรูปที่เป็นเกี่ยวข้องกับดอกบัวเนี่ยงามไผ่ๆก็เล่าลือถึงนะครับอันนี้ท่านแรกท่านที่สองที่ยากจะบอกว่าล่วงลับไปเหมือนกันเสียดายเนี่ยจังหวัดละปูนเนี่ยคิดจ้าทำจ้าเลยไม่ได้ใจความสามารถของศิลปินเราเนี่ยคือเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองท่านที่สองนี่เป็นนักแกะสลักภาพพิมพ์กิจกรรมภาพพิมพ์เปิ้นชื่ออาจารย์ประพันธ์ศรีสุตากำลังจากหมู่เฮาไปเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนิ่มได้นี่เป็นเปิ้นห้องว่าภาพกิจกรรมของอาจารย์ประพันธ์เนี่ยเป็นที่หนึ่งของเอเชียต้องว่าอีนะครับในที่หนึ่งมกไทยลาวเขมรนี่นะในระดับเอเชียเนี่ยอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาเนี่ยแกะภาพพิมพ์เนี่ยได้เป็นเบอร์หนึ่งเยี่ยมที่สุดถ้าใครอยากไปเอวก็ยังมีภาพที่ไอ้อกไว้สองสามภาพแต่ถ้าจะไปดูที่ส่วนเปิ้นเลยเนี่ยก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวผมจะไปประสานให้ว่าท่านอยากหันแต่ก็จะชวนลูกหลานเปิ้นมาทำพิพิธภัณฑ์รูปภาพนี่ท่านที่สองแล้วเนาะท่านที่สามอันนี้ยังมีชีวิตขัดใจไปกันนะครับท่านเนี่ยยังมีชีวิตจะเป็นศิลปินนามอุโคตเปิ้นขี่รถแลมแบตตาจากละปูนเนี่ยไปรอบโลกเสร็จแล้วไปเรียนปริญญาโทตีอิตาลีดูไปพอไปวาดรูปขายในฝรั่งเศสฝรั่งซื้อกันเป็นปูดเป็นแป้งเปิ้นมายังขี่แลมแบตตากันนั่นไปแถวอเมริกาบุญครับอาจารย์ท่านนั่นคือท่านอาจารย์อินสนวงสามนะครับอยู่สำนักป่าช้างน้อยศูนย์ศิลปะเปิ้นวันนี้เปิดทื่อพ่อเปิดทื่อชมนะครับไปแอวกันฐานะคนลำปูนท่านที่สามละท่านที่สี่คนนี้ยังอยู่และมีศิลปะอยู่ในมือนั่นคืออาจารย์ประสงค์ลือเมืองอันนี้เป็นนักวาดภาพร่วมสมัยกิจกรรมร่วมสมัยจะเป็นรูปปลารูปนกรูปสัตว์รูปคนแต่มีตัวหนังสือกำกับเขียนว่าติ๊กบ้านแล้วเนาะนี่นะหรือว่าโอ้กลางตรงบ้านเฮาเนี่ยอันนี้อาจารย์ประสงค์ลือเมืองสำนักงานเป็นอยู่ที่บ้านสีย้อยนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ45ที่4แยกตาจังถ้าบ่อยากนี่ไปที่สวนเปิ้นเลยที่บ้านปันตะเกินอันนี้ก็มีพระเจ้าเปิ้นแจกพระเจ้าเอาพระเจ้าไปถวายวัดวาต่างๆหลายร้อยองค์ละพระแก้วมรกตอันนี้เป็นศิลปินที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาประสงค์ลือเมืองบ่าไปแล้วเนาะให้แฮมติ่มได้เล่าภัยตกไปก็ขออภัยนะครับเจ้าคุณจักเสี่ยงนะผมนะแฮมคนหนึ่งอันนี้เป็นศิลปินในแนวการ์ตูนิสเขียนลงหนังสือพิมพ์เขียนลงหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขียนลงหนังสือพิมพ์มติชนโอ้มาเมินนานอยู่กรุงเทพมา50ปีนั่นก็คืออาจารย์ทองทัศน์เทพาลักษณ์ถ้าไผอยากหันไปแล้วครับสี่แยกศพทาเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็จะปะบ้านบอกว่าศิลปินทองทัศน์เทพาลักษณ์อันนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วพร้อมที่จะพบปะนะครับถ้าอยากหันตัวเป็นๆนี่มาติดกาดก้อมมาลิบุญใจก็ได้อย่าชวนมาวาดรูปเพื่อพี่น้องพอครับพี่น้องทั้งหลายผมอู้ถึงศิลปินเนี่ยเพราะอยากจะบอกว่าบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยบ่ใจเมืองบ่ให้บ่ดีศิลปินแห่งชาติมีเป็นบ่ฮู้ตะหือตึงจ่างซอแก้วตาไหลนั่นๆ นี่แต่เฮาบ่เคยมีวันศิลปินละปูนเลยเป็นดีอายผมถึงว่าบางเตื้อของรู้สึกอายนะว่าเฮาก็เป็นบ้านเด่นเมืองดังเนี่ยแต่เฮาบ่ทําประวัติของบุคคลสําคัญไว้ครับก็อู้จ๋ามอกคือน้ําลายออกแล้วก็ปากันไปพอเด้ออ้าวฟังเพลงก่อนแล้วปิกมาอู้เอ่ยกันนะครับเดี๋ยวเราฟังครับ

0: าเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรอย่างกะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินหน้าก็โดนคนใหญ่แหว่หึกินมาเพื่อต้องและกินน้ำพองกินหน้าหลับดีขี้คันอีวะ
1: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินหรอเปิ้นจะว่าอย่างใดฮะ
0: เปิ้นห้องว่าเจริญอาหารตายไปปอเอตัวเออ

0: ับลูกคนรวยมันแตกต่างกันเนาะ
1: มันแตกต่างกันอย่างไรกะ
0: แตกต่างกะถ้าเปิ้นฮู้ว่าเป็นลูกคนรวยเปิ้นจะเอามือลูบที่หัวละอ่อนน่าฮักเนาะยายแม่มีเวลจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเด้ออ
1: ้าวก็แล้วอย่างเธอล่ะ
0: อ๋อลูกคนตุกนะกะถ้าคนใหญ่หันเปิ้นจะเอามือตบหัวโปะแล้วก็เอกใส่ว่าโปะไปไหนวะ
1: เออตั้งกันแต่เนาะ

0: มีละอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่เปิ้นฝากส่งขึ้นรถทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ละอ่อนสั่งคนขับรถว่าไอ้เจ้าถ้าถึงอยุธยาห้องลูกเจ้าลูกกำเนิดระหว่างที่รถวิ่งไปนั้นละอ่อนกับลูกถามว่า
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับรถก็บอกว่ามันมาถึงเตื้อถ้าถึงแล้วจะบอกขับรถต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงกึ่งกลางทางละอ่อนก็ถามทำไมคนขับก็ชักจะลำคาญเนาะก็จึงเอ็กใส่ละอ่อนไปว่าจะไปปากถ้าถึงแล้วจะบอกให้รับรับไปเลยถ้าถึงแล้วจะบอกหูก่อกำนี้คนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงเทพเอ้ยกึดใจได้เป็นว่าละอ่อนนอนหลับอยู่ในรถหันก้อยคนขับรถก็จึงได้กลับรถทัวร์ปิกมาที่อยุธยา

0: รายการหอมแหงแป่งละปูนก็มาอยู่กับพี่น้องเนี่ยเป็น10ปีแล้วผมนับบ่ได้นะโหผมมานั่งจัดรายการนี้ตั้งแต่เบื่อใดแต่มันเมินน่ะเป็น10ปีอ่ะก็มีอยากจะฮือท่านผู้ฟังปากันโทรศัพท์เข้ามามาอู้มาเอิญมาบอกความในใจไข่อู้ไข่จ๋าอย่าปล่อยคือบ้านเมืองเป็นผ่องไผ่คนใดคนหนึ่งบ้านเมืองมันใจของผมคนเดียวเหมือนกันเป็นของหน้าหมู่ฉะนั้นเฮาปอมีเรื่องราวอย่างกอปากับอู้มาเถอะครับด้วยความห่วงใหญ่ด้วยความห่วงแหนแผ่นดินเกิดเฮาเป็นบหินเกิดกับตาเฮาก็ต้องตายนี่เกิดนี่อยู่นี่ถ้าเฮาบ่ฮักษามันไผ่อย่ามาฮักษาคนละปูนบ่ดูแลไผ่อย่ามาดูแลผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการเปิ้นมาแล้วเปิ้นก็ไปเป็นแต่เฮา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรือร่องน้ำและระบบ MSW เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
9: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์นาวีในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะแม้ประเทศจะมีเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีไทยจะมุ่งเน้นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ให้มีทักษะมีวินัยเชี่ยวชาญภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลที่ยังคงมีความต้องการอีกมากนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั้งการปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ดเกาะสุกรอ่าวมะขามป้อมและการพัฒนาร่องน้ำสำคัญรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาเรียนทำซิงเกิลวินโดว์ม มาใช้ลดขั้นตอนและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนพศรแก้วคำรายงาน
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
10: นางสาวนลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ79,610 แห่งและถามสมาชิกกว่า12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในจังหวัดชิบะและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพของญี่ปุ่นรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับการเตือนภัยฉุกเฉินจากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ4เมื่อเวลา 5:15 นาทีของวันนี้สำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองของจังหวัดชิบะหลังเกิดฝนตกหนักครอบคลุมจังหวัดชิบะและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของตนเองเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งขณะเดียวกันที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะในจังหวัดชิบะโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นยังคงมีประชาชนประมาณ 6,600 คนติดอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ขณะที่รถไฟและรถโดยสารในจังหวัดชิบะงดให้บริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในกระจาย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
15: ์ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภายในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE OFFICIAL @OIC CONNECT คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
17: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
18: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
17: หืมทำยังไงหรอ
18: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
17: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
18: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
19: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
20: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
21: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
22: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงวันครับวันนี้อยู่กับผมนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับวันนี้ผมมีข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยการออกประกาศกำหนดรถบรรทุกยกเทต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อความปลอดภัยเริ่มวันที่1ตุลาคม2569นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งจากกรณีที่รถบรรทุกยกเทหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่ารถดั้มนะครับกระบะจะยกขึ้นขณะที่เราขับขี่โดยที่คนขับไม่ทันรู้ตัวนะครับซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากครับช่วงหน้าเรามาพูดถึงรายละเอียดกันครับตอนนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากกรณีที่รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มกระบะยกขึ้นขณะที่ขับขี่โดยที่คนขับไม่รู้ตัวอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทางกระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถบรรทุกโดยกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลจึงได้ออกประกาศกรมเรื่องกำหนดลักษณะมาตรฐานของตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่มีตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นแบบยกเทได้ของรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพุทธศักราช2569พุทธศักราช2569เพื่อกำหนดให้รถบรรทุกยกเทรวมถึงรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงที่มีตัวถังแบบยกเทได้ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มโดยประกอบไปด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงจะเป็นแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันก็ได้ครับให้อยู่ในห้องผู้ขับรถเพื่อให้รับรู้ได้เมื่อกระบะบรรทุกมีการยกตัวขึ้นเป็นการป้องกันความผิดพลาดของผู้ที่ขับรถลืมรถกระบะดั้มลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถนะครับนอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถครอบคลุมการตรวจสอบการยกดั้มทั้งคันที่ใช้ลากจูงและคันที่ถูกลากจูงโดยไม่กระทบกับระบบการทำงานเดิมของรถโดยโฆษกกรมการขนส่งทางบกกล่าวต่อไปว่าสำหรับการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวกรณีรถจดทะเบียนใหม่รวมถึงรถที่เคยจดทะเบียนแล้วนำมาจดทะเบียนใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2569เป็นต้นไปครับในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพ.ศ. 2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททั้งหมดภายในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2571ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามาพูดคุยถึงหลักการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆของระบบกันครับ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้ายตักเตือนตาย

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันต่อครับช่วงนี้เรามาพูดถึงหลักการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆของระบบแจ้งเตือนนี้กันครับอุปกรณ์แจ้งเตือนยกดั้มคือระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยสำหรับรถบรรทุกยกเทที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียงเตือนไปยังห้องโดยสารทันทีเมื่อกระบะท้ายถูกยกขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเช่นชนคานสะพานชนเกี่ยวสายไฟหรือพลิกคว่ำขณะที่ขับขี่นะครับหลักการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนยกดั้มนะครับคือการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่หรือการแยกตัวของตัวกระบะดั้มออกจากแชสซีของรถแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปเปิดการใช้งานระบบแจ้งเตือนทั้งแสงเตือนและเสียงในห้องโดยสารทันทีอุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่เผลอขับรถออกไปขณะที่กระบะดั้มยังลดลงไม่สนิทนะครับข้อ1 นะครับการตรวจจับสถานะหลักการทำงานนะครับข้อ1 นะครับการตรวจจับสถานะเซ็นเซอร์จะถูกติดตั้งอยู่บริเวณท้ายรถหรือจุดสัมผัสระหว่างกระบะดั้มกับโครงแชสซีโดยส่วนใหญ่จะใช้เซ็นเซอร์2ประเภทหลักๆขึ้นอยู่กับการออกแบบของระบบครับแบบที่1เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้มักใช้ชนิดที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเมื่อกระบะดั้มแนบสนิทกับแชสซีแล้วเซ็นเซอร์จะตรวจเจอโลหะและส่งสัญญาณบอกกล่องควบคุมว่าปิดสนิทแต่เมื่อเริ่มยกดั้มขึ้นโลหะจะห่างออกจากระยะตรวจจับและระบบจะรับรู้ทันทีว่าดั้มถูกยกจะทำให้สัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นนะครับแบบที่2เป็นแบบสวิตช์กลไกแบบกดนะครับสวิตช์แบบปุ่มกดหรือการโยกจะถูกกดทับไว้ด้วยน้ำหนักของกระบะดั้มเมื่อปิดสนิทและเมื่อดั้มเริ่มยกตัวขึ้นปุ่มสวิตช์จะเด้งคืนตัวและตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อแจ้งเตือนสถานะการยกกระบะดั้มทันทีครับ2นะครับการประมวลผลและการส่งสัญญาณเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบว่ากระบะดั้มแยกตัวออกจากแชสซีของรถแล้ววงจรอิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนสภาวะการจ่ายกระแสไฟและจะถูกส่งต่อไปยังชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องโดยสารของคนขับรถบรรทุกครับข้อ3การแจ้งเตือนผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกระบบจะสั่งให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนทั้ง2รูปแบบพร้อมกันนะครับสัญญาณเตือนเป็นแสงสว่างหรือเป็นไฟเตือนนะครับไฟ LED สีแดงหรือสีเหลืองบนแผงคอนโซลของรถจะสว่างขึ้นและกระพริบเพื่อให้สะดุดตาคนขับนะครับเพื่อให้สังเกตได้ง่ายและสัญญาณเตือนแบบเสียงจะเป็นลำโพงขนาดเล็กจะส่งเสียงร้องเตือนความถี่สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนขับรู้ตัวทันทีแม้ในขณะที่ไม่ได้มองหน้าปัดหรือไม่สังเกตสัญญาณไฟเตือนนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ

กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับมาพูดถึงวิธีการตรวจสภาพการทำงานของระบบแจ้งเตือนกันครับเงื่อนไขในการทำงานก็คือเมื่อเริ่มยกกระบะขึ้นระบบจะต้องแจ้งเตือนทันทีเพื่อให้ผู้ขับรับทราบว่ามีการยกกระบะขึ้นและเมื่อลดกระบะลงแต่ยังลงไม่สุดระบบจะต้องแจ้งเตือนทันทีเพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบว่ากระบะยังลงไม่สุดแสงไฟและเสียงเตือนจะหยุดเตือนเมื่อกระบะลงสุดเท่านั้นครับต่อไปเป็นแผนการกำหนดการบังคับใช้การแจ้งเตือนกระบะยกเทนะครับรถที่จดทะเบียนใหม่นะครับมีทั้งรถที่จดทะเบียนใหม่และรถที่ยกเลิกใช้แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่นะครับเริ่มบังคับใช้วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2569เป็นต้นไปนะครับและรถที่จดทะเบียนแล้วจะทยอยบังคับใช้ตามงวดภาษีนะครับงวดภาษีที่2งวดเดือนมิถุนายนนะครับเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพ.ศ.2570เป็นต้นไปนะครับงวดภาษีที่3งวดเดือนกันยายนเริ่มบังคับใช้วันที่1กรกฎาคมพ.ศ.2570ครับงวดภาษีที่4เดือนธันวาคมนะครับเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2570เป็นต้นไปครับและงวดภาษีที่1งวดเดือนมีนาคมนะครับเริ่มบังคับใช้วันที่1มกราคมพ.ศ.2571เป็นต้นไปครับทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแบบยกเทที่มีลักษณะตามประกาศดังกล่าวดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอันเป็นการเพิ่มความปลอดภัย

ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีรถบรรทุกแบบยกเทได้อยู่แล้วควรเริ่มติดตั้งระบบแจ้งเตือนกระบะยกดำได้แล้วนะครับเพื่อให้ทันกับการตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีในรอบปีถัดไปครับและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยครับหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยตรงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือช่องทางติดต่ออื่นๆได้ทุกช่องทางครับและคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงครับทางคลื่นวิทยุ FM 95 MHz หรือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอลลุ่มรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง
1: สหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีมชาติไทยชนะบราซิลรอลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้า 3x3 Women Series 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้า TBM930ด้วยตนเองเมื่อเดินทางถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวโอวาทมอบนโยบายสำคัญ5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมขอบคุณกำลังพลทหารอากาศและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทธโภคกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้มอบนโยบายให้เปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนกรณีสมาคมยิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันย้ำว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนมีรายละเอียดหลายด้านจึงไม่ควรคิดหรือกำหนดมาตรการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
3: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้น นะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลคือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนขณะที่ช่วงเช้านักข่าวมาสอบถามยังไม่ได้รับรายงานทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนแสดงความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนทำได้ยากมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและวิธีปฏิบัติหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารซึ่งจะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการซึ่งเรื่องเช่นนี้มีทางออกอยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองจากคนร้ายนั้นจะพิจารณาจากภัยอันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เป็นเพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือว่าภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้พร้อมย้ำว่าแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนด
5: ก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าภัยอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังมีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปที่ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงการสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
4: ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงเข้มงวดการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงและการตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้และจะคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นตอของอาวุธปืนและการนำปืนบีบีกันหรือปืนแบงกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะมาริชโยรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงกรณีมอบรางวัลในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันยืนยันเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธปืนจริง
6: สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ครบรอบ134 ปีของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่10 สิงหาคม 2569ณบริเวณลานสนามภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันโดยปรากฏภาพการจับสลากมอบรางวัลบนเวทีที่ระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมนั้นนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออก มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยระบุว่ารางวัลที่มอบในงานดังกล่าวเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ตอบแทนเท่านั้นไม่มีการส่งมอบอาวุธปืนจริงให้แก่ผู้โชคดีภายในงานแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประสงค์จะนำเงินรางวัลไปจัดหาอาวุธปืนจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกม Roblox ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมศึกษาการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
2: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Roblox Corporation ผู้ผลิตเกม Robloxเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้มองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทาง Roblox มีแผนจะนำมาตรการตามมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือ IARC Rating มาใช้ภายในปี2027พร้อมนำเสนอพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวและ Family Zone เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะด้าน AIร่วมถึงการเขียนโคดดิ้งร่วมกันซึ่งนายชัยชนกได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID หรือ KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบอายุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนในระยะต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือเชิงรุกเช่นการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการเกมข้ามชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่นำเรื่องการทหารมาต่อรองเจรจาภาษีสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวตั้งฐานผลิตโดรนในไทยและยังฝึกคอบราโกตามกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและไม่มีการนำประเด็นด้านการทหารมาใช้ในการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไม่ได้มีการหารือเรื่องการค้าหรือภาษีและรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้สำหรับการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบราโกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยังดำเนินการตามกำหนดการปกติเนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานหลายสิบปีด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านหากสถานการณ์ยืดเยื้อมีกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน
7: นายนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก ทั้งนี้แม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ไทยมีมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพรวมถึงการดูแลราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์โดยเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลสำหรับการรับมือในระยะต่อไปภาคธุรกิจควรเร่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันขณะที่ประชาชนควรวางแผนการใช้จ่ายและการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีเสถียรภาพปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมผลักดันความร่วมมือรอบด้านเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและหาแนวทางลดอุปสรรคที่มีระหว่างกัน
8: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียทั้งด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUFTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนเช่น BRICS นายเสียศักดิ์ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาถึงศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทางด้านพลังงานฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียมองว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ไทยก็ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรมารัสเซียอย่างไรก็ตามการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอุปสรรคที่ต้องร่วมกันแก้ไขเช่นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียและเรื่องเอกสารที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นต้นจึงต้องพูดคุยกันเพื่อการดำเนินการต่างๆราบรื่นขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศ
9: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิก 12 ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันกัลยาแก้วใสรายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนปภ.จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดเพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานมายังศูนย์ปภ.เขตสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับพื้นที่รวมทั้งเตรียมดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนกรณีคาดว่าภัยจะมีความรุนแรงโดยเฉพาะอุทกภัยและเตรียมพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอแก่ผู้ประสบภัยที่เข้ามายังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นระดับแรกยืนยันปภ.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่แม่น้ำโขงเอ่อล้นริมฝั่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอหลายหน่วยงานร่วมป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
11: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดเตรียมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเร่งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องควบคู่กับการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีหลังจังหวัดตรังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมในพื้นที่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐประจำปี2569มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาลลดการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน
13: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมรณรงค์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสำนักงานปปช.มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงระบบผ่านการส่งเสริม e-service การลดขั้นตอนภาครัฐการป้องกันการรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจเพื่อยกระดับความโปร่งใสและผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย
14: ที่ผ่านมาปปช.ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเครื่องมือเชิงป้องกันหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระบบ e-service และลดขั้นตอนภาครัฐการวางมาตรการป้องกันการรับสวยและรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนการประเมิน ITA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นและปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวเลขของการประเมิน ITA คือการแปลงผลการประเมิน ITA ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยระบบนิเวศที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและปิดช่องว่างช่องโหว่ของการทุจริต
13: นางสาววาทินีสุริยะวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเผยแพร่การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านเครื่องมือ ITA ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้การยอมรับว่าเป็นกลไกเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดเวทีให้ภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเชื่อมโยงผล ITAสู่การยกระดับดัชนี CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระดับสากลสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศต่อประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
15: นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งใช้พลังวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจริงของสังคมยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทย์อาทินิทรรศการ AI Revolution The New Human Ageที่พาผู้ชมเรียนรู้ศักยภาพของ AI ในโลกยุคใหม่รวมถึงนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลกและนิทรรศการความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น Science Lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเวิร์กช็อป Coding and AI รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลากหลายที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้สามารถสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยชาวนันมาลีรายงาน
1: ส่วนการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวม6วันทั้งหมดกว่า437ล้านบาทโดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นผ้าไทยและเครื่องแต่งกายสร้างรายได้กว่า42ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับผ้าไทยสู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในงานยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตลอดทุกโซนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากโดยประชาชนยังสามารถร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีการประปานครหลวงจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ59ปีมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาสะอาดปลอดภัยดูแลประชาชนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
16: นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ59ปีณสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงโดยมีนางจิรนันท์สุทรรัตน์ผ
2: ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้การประปานครหลวงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2510จากการรวมกิจการประปา4แห่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดระยะเวลา59ปีที่ผ่านมายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตน้ำการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า12ล้านคนหรือมากกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำให้อิหร่านเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีสินค้าเข้าออกท่าเรือของอิหร่านขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 87.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่ 81.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเริ่มจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้น72ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย273รายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเปเรราและเมืองคาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,800 รายและสูญหายอีกกว่า370คนด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสเปียล่าผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
0: สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดชิบะเปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่า360มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 25,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นส่งกองกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้านนายโทชิฮิโตะคูมาไกผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพอากาศในอดีตของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าแม้ที่ผ่านมาเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
1: ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการโมลินัสที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองซีคารังของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวานนี้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมพลังภายในประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของชาติพร้อมเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศชาติในยุคสมัยใหม่ถูกกำหนดด้วยขีดความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด้านนายปราเซโยฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการโมลินาสเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศระดับชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการส่งเสริมการรองรับตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันบาสเกตบอล3คนประเภทหญิงรายการฟีบ้า 3x3 Women's Series 2026สนามสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนาม2นัดประเดิมด้วยการพ่ายทีมปักกิ่งจากจีน12-21คะแนนก่อนกลับมาชนะทีมชาติบราซิล16-12คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1นัดแพ้1นัดและต้องรอผลการแข่งขันระหว่างปักกิ่งจากจีนกับบราซิลเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนหัวชนะธรรมะโคสิริไป2-1เซต3-6 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นด้านประเภทหญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตชนะมาลิอองละออได้2เซตรวด6-0และ7-5ส่งผลให้สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะตัดเชือกกับคาโรลินาคอสติอูโควาจากยูเครนต่อไปศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการ Cincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบคัดเลือกรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะลาลานาทาราฤดีไป2เซตรวด6-4และ6-3ส่งผลให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบเมนดรอได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบแบ่งกลุ่มดีนัดสุดท้ายที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางไป2-1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านกลุ่ม C นัดสุดท้ายโรงเรียนอัสสัมชัญเฉือนเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1-0 จากประตูชัยของณภัทรจันทร์สง่าในนาทีที่65ส่งผลให้อัสสัมชัญจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มมี5คะแนนส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมี4คะแนนจบอันดับ2และผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ธีดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับธีดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทุกคนในทีมเตรียมตัวการพร้อมตั้งแต่การเก็บตัวที่ประเทศไทยจนเดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทุกเกมจะเป็นเกมที่ดีเพราะทุกๆทีมที่เข้าร่วมเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นสำหรับการแข่งขันสีการดีเมเดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย Bโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายวิทอลบันกา ประธานองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารต้องห้ามของประเทศไทยพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับหน่วยงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับวาด้าอย่างใกล้ชิดทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
20: ครับวันนี้ก็เป็นความน่ายินดีนะครับท่านประธานท่านประธานของวาด้าได้มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงานที่วาด้าเองกับประเทศไทยจะทำยังไงร่วมกันได้ซึ่งก็ทางท่านประธานเองท่านประธานเองก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำมาแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านก็ชม
19: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักกีฬาไทยปฏิบัติตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกีฬาใสสะอาดพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอลจะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ติดตามอย่างแน่นอนส่วนกีฬาชนิดอื่นๆแฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัลพันธมิตรอีกหลายช่องร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าสำหรับกรีธาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกับการทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันกรีธาฤดูร้อนทำให้มีความมั่นใจว่าภูริพลจะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกรอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเคยคว้าเหรียญเงินมาครองได้จากการแข่งขันวิ่ง100เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อปี2023ด้วยสถิติ 10.02 วินาทีฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครสโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2026-2027 โดยจะแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนและ 22-23 กันยายนเพื่อหา64ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ League Stage ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้าง FA Cup ผ่านนิดคาดนารายงาน
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
17: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพง ซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: ทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา58นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา43นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา40นาที
1: 12นาฬิกา50นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกททเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกททชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพ10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410ถึง3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวน4อัตราครูผู้สอนประถมศึกษาจำนวน3อัตราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน3อัตราครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน3อัตราครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน2อัตราครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีท่านผู้ฟังครับฟันปลอมคืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารเมื่อมีการสูญเสียฟันและเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว่างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่างหรือฟันคู่ศพในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมาส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอมและด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมฟันปลอมแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกได้แก่ฟันปลอมชนิดถอดได้ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอม

0: ฐานพลาสติกและฐานโลหะโดยคุณลักษณะทั่วไปคือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัวอาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบทเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้งเช่นกรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอมชนิดที่2ได้แก่ฟันปลอมชนิดติดแน่นเช่นครอบฟันสะพานฟันหรือรากเทียมโดยคุณลักษณะทั่วไปคือจะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟันไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้มีความแข็งแรงสวยงามแต่ค่าใช้จ่ายสูงในผู้ป่วยสูงอายุที่สูญเสียฟันการพิจารณาว่าเสียฟันแค่ไหนถึงต้องใส่ฟันปลอมนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียไปว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าฟันที่สูญเสียไปส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงหรือไม่ถ้าผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ลดลงก็ควรพิจารณาใส่ฟันปลอมแต่จะเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันที่หลงเหลืออยู่และสภาพเหงือกของผู้ป่วยนั้นๆส่วนกรณีที่สงสัยว่าควรถอนฟันที่เหลือทั้งหมดแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากไปเลยหรือไม่ทันตแพทย์จะพิจารณาว่าฟันที่หลงเหลืออยู่อยู่ในสภาพที่สามารถบูรณะรักษาได้หรือไม่หรือใช้เป็นหลักในการยึดของฟันปลอมได้หรือไม่นั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่เหลืออยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาการถอนทิ้งแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุบางรายท่านผู้ฟังครับปัญหาเหงือกร่นมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีการเป็นโรคปริทันหรือการที่ฟันปลอมไปรบกวนสภาวะเหงือกที่ปกติเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการใส่ฟันปลอมไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหงือกร่นถ้ามีการออกแบบฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นแบบฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นให้ถูกต้องและเหมาะสมฟันปลอมจะไม่ทำให้เหงือกร่นครับจบบทความประจำวันเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมาแล้วเนอะครับมองหลับปูนนะครับผมในช่วงบ่ายๆแบบอี้อยู่กับน้องอัดอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมมาอุจาภาษาคุณยองกันสักหน่อยนะครับเพลงที่จบไปเพลงแรกนะครับผมเป็นผลงานของพรพิรมนะครับผมน้ำตาลาใสเนาะเป็นเพลงจ้าๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเขาค่อยเล็งเคิงกันนะหรือท่านไหนนะครับผมอยากขอเพลงยังเป็นพิเศษ0535255666เนอะโทรเข้ามากันได้นะครับมาอูคุยกันได้แล้วก็มาขอเพลงกันได้นะครับช่วงบ่ายแบบอี้ใครกินข้าวแล้วนําเดี๋ยวก็จะฮู้อิ่มแล้วก็ง่วงนอนใครติดเริ่มง่วงนอนนะครับผมมาเปิดวิทยุฟังกันได้เนอะมาอยู่เป็นเปิ่นกันนะครับผมน้องอันจะดูแลท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มๆนะครับผมกับเพลงลูกทุ่งนอนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมามอบเผื่อท่านผู้ฟังนะครับผมวันนี้ก็ยังมีการเตือนในเรื่องของสภาพอากาศอยู่เนอะใครที่อยู่ทางไหนกี้เข้าก่อนเข้ามาหันฝุ่นแบบซ้อๆแซะๆสักหน่อยนะแต่ที่จริงเปิ่นบอกว่าวันนี้สัก 40% นี่จังหวัดลำปูนของเฮานะครับแต่ก็อาจจะมีฝนตกสักตอน 5:00 นแล้งนะเดี๋ยวรอพอละกันว่าเอ๊จะตกตรงก่อนอีกนะครับผมอุตุนิยมวิทยาเป็นเตือนเนาะสำหรับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักทางภาคตะวันออกฝนตกหนักมากเนาะที่จันทบุรีแล้วก็ตราดเนาะหรือเสียงน้ำท่วมฉับพลันนะครับผมใครจะไปแอวตั้งแห่นก็ระมัดระวังกันด้วยนะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเนาะเป็นบอกว่าประเทศไทยฝนจะตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับผมจะมีฝนตกหนักบริเวณจันทบุรีแล้วก็ตราดเนาะขอเหือพี่น้องประชาชนระมัดระวังกันด้วยแล้วก็จะมีฝนนะครับผมที่เป็นเตือนกันก็คือเฝ้าระวังว่าจะเป็นแม่ของสอนตังนานตังตากอุดรธานีหนองคายเนาะแล้วก็แฮมไลจังหวัดด้วยกันเพิ่นบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับหนักถึง 60% ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนั้นแล้วใครนะครับผมวันนี้วันศุกร์เนาะเผื่อว่าจะขับรถปิกบ้านนะไปตั้งแม่ของซ้อนไปตั้งตากไปตั้งเจงไฮไปตั้งนานอีอาจจะต้องเรามาระวังในเรื่องของฝุ่นตอยพอฝุ่นตกมานะครับผมน้ำมันแบบว่าทำหือถนนลื่นเนาะแล้วมันตกบ่อยนะบัดเดี๋ยวนี้นะมันตกมาหมันอีมันก็จะทำเหือเอาเป็นห้องว่าถนนมันมืนมีเขี้ยวไข่ขู่เกาะเนาะสัมเตอร์มีลุมปัดมาใบมงใบไม้ที่มันทับทมกันอยู่ที่ถนนมันอาจจะทำเหือถนนลื่นได้ดังนั้นแล้วขับรถเหือระมัดระวังละกันหากฝุ่นตกนักตกแต่ตกว่าพอป้อมหันยังก็จอดกันนะครับผมจอดในตีดีปันหือจอดเนิ่มว่าจะเป็นตีข้างตาประกอบจะมีตีจุดจอดรถอีนอหือไปจอดตีหันหรือไปจอดตีปั๊มน้ำมันก็ได้เนิ่มมันมีแสงสว่างเพียงพอตีต้องบอกจะอี้เพราะว่าสมควรจอดตีไหลทางเนาะมันอาจจะอันตรายตรงตีถ่ารถมันขับมาละเปิ่นหันรถเฮามันจะจุนกุนกันตั้งนึงอีนะเออเดี๋ยวก็เออเนาะยังไงแล้วก็ถ้าสมมติขับไว้มองตาต่างก็มาหันนะจอดรถกันได้รวมไปถึงตอนนี้เนาะในเรื่องของรับนงรับในอันตรายเหมือนกันเนอะแค่เสี้ยววินาทีนะครับผมตีเฮาหูซึกว่าเฮางวงเนาะไขนะครับผมตีหูซึกว่ามันไขลาบนะครับผมขับรถไปเนาะสัมเตอร์แรงๆมาหูซึกว่าทำงานทั้งวันละอีนะแล้วก็ขับรถปิกบานกันก็อยากจะฮือแบบว่าจอดนอนกันให้หน่อยนะแต่ตั้งนาฬิกาปลุกด้วยเนาะสมควรลืมปลุกไอ้น่ะโอ้นอนแตะนอนวานลำอันตรายตัวเนี่ยเท้าปิดอย่างมดนะครับผมบ้านก็ลุงมายืดสินยืดสายข้าวห้องน้ำเสาะหันน้ำเย็นๆกินกันสักหน่อยแต่ต้องเป็นน้ำเปล่าเนาะสมควรบอกว่าน้ำเย็นๆปุ๊บมันกึดไปอย่างอื่นปุ๊บได้ขับรถกินบ่ควรดื่มนะครับผมในเรื่องของแอลกอฮอล์เนาะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันศุกร์ไปถึงตีก่อนละกันนะครับผมเหือถึงอย่างสวัสดิภาพก่อนนะช่วงนี้จะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวในช่วงแรกนี่สำหรับท่านไหนที่อยากขอเพลงอย่างเอิญก็เข้ามาเนอะนะครับผมรออยู่นะครับหลังไม่ได้เลย

0: ปิดกระสุนรายการมองละปูนกันนะครับผมสักครู่นี้มีท่านฟังโทรเข้ามาพยายามรอเธอเนาะเดี๋ยวจัดเธอนะครับผมน่าจะตั้งสี่บุบานนะครับผมมาอุ้มมาจ่ายกันสักหนึ่งสายรักกันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับผมแล้วก็มาฟังข้อมูลข่าวสารกันนะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: กับท่านจ่ายสกับแปลงเนอ
0: ร์ครับผมว่าจะได้พองตัดสังคำแปลงฝุ่นตกก่อนเดี๋ยวนี้
1: คือขึ้นมาอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับผม
1: ยังแม่นมัน
0: มันตกแต่เนาะ
1: ยังหมดตกเด้อ
0: ครับผมวันนี้ใครฟังเพลงยัง
1: อันนี้เอาเพลงสาวกาไก
0: ่สาวกาไก่กะ
1: ครับครับผม
0: โอ้กาไก่นี่คืออย่างหนักตันตังลำปางกะนึกว่าถวยกาไก่แม่นเน
1: า
0: ะแม่นเนาะอันนี้แต่กะสาวกาไก่นี่คือตังลำปางกะ
1: แม่เหมือนกันไปแอลลำปางหรอเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: นั่นวันนี้ไปแอลลำปางช่วงก่อนเขาไปแอลที่ไหนกันก่อนนะตะอีสานเนาะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้ปิกมาลำปางนะครับ
1: ไปตะอีสานเลย
0: ครับผม
1: ก่อนไปปัดซาง
0: เออแมนครับผมสาวกาไก่นี่คือของแคทลัตติการกะ
1: แม่แล้วก
0: ็หรือว่าของเดอะเพอร์นะเดี๋ยวเขาเปิดเห็นเนาะ
1: สาวของผู้หญิงเน
0: าะแมนครับผมของผู้หญิงครับผม
1: สาวลำปางฮะติบุล่องอ
0: ่
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวสอดเราเปิดเทรนเนอร
1: ์มองหูยายพรเทรนเนอร์ยายพรถังดวงตัวต่างหวาน
0: ครับ
1: อันยายนาน้ำดิบ
0: ครับผม
1: ลุงทุกคนเนอร์ที่เป็นฟังของดีเจนี่นะ
0: ครับผม
1: พี่เสกกันหน้าไว้นะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับผม
1: สวัสดีครับ
0: หนึ่งซ้ายนะครับผมสำหรับช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาอู่มาจากันสักหน่อยเนี่ยมีคนโทรมาแหมแล้วอีฮับซ้ายนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาอู่กันในเรื่องของตอนนี้มันมีพฤติกรรมเนาะในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถ้าจะหันเกิดขึ้นก็เป็นข่าวใหญ่เลยวันนี้จะอู่พื้นเรื่องพฤติกรรมเลียนแบบกันสักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
2: ครับดีเจ้า
0: ครับผม
2: อันนี้จะขอเพลงสิ่งที่ดีที่สุด
0: สิ่งที่ดีที่สุดเน
2: า
0: ะได้เลยครับผมกินข้าวหรือยัง
2: ต้องให้อย่างเจ้า
0: วันนี้แป้งของกินเยอะกินกันอันติสำนักงานเนี่ยครับผมมีตุ่มจืดว่ามีแกงเฮ็ดว่ามีน้ำพริกอันไอ้ยังก้อมขามอีว่าครับ
2: ลำเนาะกินด้วยกันหลายคนเนาะ
0: เดี๋ยวนี้กระต่อในตากระเตยไปติ๊กๆเดี๋ยวนี้นะ
2: มาต้องเสียงต้องใส่เจ้า
0: ครับผม
2: พี่เชิดก็แน่ไหมเนี่ยเจ้า
0: ครับ
2: เจ้าจะรอฟังสวัสดีเจ้า
0: ขอบพระคุณครับสองไม้สองไม้ว่าสองสายละกันเนอนะครับผมจะได้ทำมาอู่กันเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปิกไปฟังเพลงกันแล้วก็เดี๋ยวใครจะโทรมาเดี๋ยวก็โทรมาเนอนะครับสักกำหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมเลียนแบบนะครับผมจะได้เอามาอู่เนื่องจากว่าหลังจากที่มีการเกิดเหตุขึ้นเนาะตีโรงเรียนแห่งหนึ่งละกันอีทำอยากไปตอกย้ำเปิลเนาะมันก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าจะเป็นโต๊ะผู้กระทำเองนะครอบครัวหรือแม้แต่ผู้ที่เรียนถูกกระทำนะครับผมเพราะว่าจะเป็นโต๊ะที่เดี๋ยวรับความเสียหายกันหมดเลยว่าจะไปตั้งห้องเรียนทางผู้ปกครองที่ติดสูญเสียไปหรือว่าทางคุณครูเนาะรวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาวันนี้เลยเอาในเรื่องของการพฤติกรรมเรียนแบบมาฝากกันนะครับผมว่ามันปิ้งจะได้นะครับผมเราจะมาเห็นหูกันสักหน่อยในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเตรียมควรระวังนะครับหลังแบบว่าเกิดความรุนแรงขึ้นเนาะเมื่อเกิดนะครับเหตุความรุนแรงขึ้นนะครับตีได้รับความสนใจอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อโซเชียลเนาะใครติดลิ้น Facebook TikTokตอกอะไรต่างๆมันมีอ๋อมาหมดว่าจะเป็นรูปว่าจะเป็นภาพเนาะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่มันออกมาแล้วก็เรื่องราวของผู้ก่อเหตุนะครับผมซ้ำๆนะครับผมอาจจะเพิ่มความรับรู้นะแล้วก็ทำเหมือนคนมันหูหนักขึ้นแล้วก็ความสนใจต่อสถานการณ์เราอาจจะมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบเนาะสำหรับละอ่อนที่อาจจะไม่ได้รับการแนะนำอย่างถูกวิธีนะครับผมอันยังนะครับที่เราควรจะระวังเนาะต้องบอกจะอี้นะครับว่าในเรื่องของการขยายผลขยายภาพขยายคลิปนะด้วยการแชร์ด้วยการก๊อปแล้วก็ซุ่มไปในไลน์กลุ่มต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความสนใจเนอะเวลาเราไปกดไลค์กดแชร์ต่างๆนี่นะครับคลิปที่มันอยู่ในอันออนไลน์เนี่ยมันสั่มจะเด่งขึ้นมานะตั้งแต่เหมือนช่วงก่อนเนาะที่มันมีเหตุปุ๊บหันก็ครับว่าหน้า Facebook ของเฮาหน้า TikTok ของเฮามันจะโผล่ขึ้นมาเฮาหันโดยที่เฮาต้องไปเสิร์ชเสาะหาก็ได้มันตื่นขึ้นมาแนกมาหลายด้าน ั้นแล้วนะครับผมการเผยแพร่ภาพแล้วก็คลิปนะในเหตุการณ์ซ้ำๆอันนี้ก็ควรระวังไว้เฮาก็ควรจะส่งต่อบ่ควรจะไปแบบว่าทำให้มันแบบขยายออกไปมันวงกว้างนักนะครับผมการนำเสนอผู้ก่อเหตุเป็นจุดเด่นหรือจุดสนใจอันนี้ก็แฮมเนอะเฮาเห็นมาหลายเขตแล้วเนาะแล้วก็มีการขยายรายละเอียดที่มันจำปิ้นกับเกี่ยวกับเหตุการณ์เนาะบางทีมันปิ้นเกี่ยวกับรูปคดีนะหรือว่าแบบรายละเอียดการแบบก่อเหตุต่างๆบางทีเนาะละอ่อนน้อยที่มาฟังหรือละอ่อนน้อยที่มาหันมาพอใส่เปิ้นก็อาจจะมีเป็นห้องว่าการยับยั้งชั่งใจนะเพราะเป็นละอ่อนนะครับผมการที่มีประสบการณ์กับเรื่องหมู่นี้มันอาจจะหน่อยนานๆแล้วเวลาเปิ้นฟังไปก็จำไปนะเหมือนที่เปิ้นบอกว่าแต่ก่อนเราอ่อนน้อยลินเกมนักแล้วเอาเกมออกมาใจในชีวิตประจำวันอันนี้ก็คล้ายๆกันครับผมการคาดเดาหรือการขยายแรงจูงใจโดยบ่มีข้อมูลยืนยันอันนี้แหละอันตรายนะครับผมใครที่ไปหาอย่างปุ๊บหูละมันมีข่าวนี้มันปิ้นเรื่องจะอีเปิ้นเล่าต่อกันมาเล่าต่อไปแฮมนะสเปนเรามาอาจจะเป็นกขคนะเขาเป็นเรากขคเสริมงอไปให้หน่อยถึงเป็นอรรถรสแน่มันอาจจะทำเหือแบบว่าคุณที่ฟังอยู่โอ้แต่กะนั่นคุณต่อไปเสริมข้อควายขืนแฮมโตจอจานแฮมโตอันนั่นน่ะมันก็เพิ่มไปติ๊กๆนะครับผมเรื่องราวมันก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนไปดังนั้นแล้วถ้ามันมีการยืนยันข้อมูลอย่าเอาไปส่งต่อนะครับผมการแชร์เนื้อหาที่สร้างความหวาดกลัวหรือความตื่นตระหนกนะครับผมอันนี้ก็อันตรายเนื้อควรเรามาระวังเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มีกฎหมายนะครับถ้าเฮาแชร์หรือเอาไปส่งต่อเปิ้นแม้แต่กลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรต่างๆแล้วผู้ที่เฮาแชร์เปิ้นมาเนี่ยเป็นได้รับความเสียหายอันนี้เฮาผิดตัวเนอะระวังนะครับท่านผู้ฟังเนอะลดความเสี่ยงการลอกเลียนแบบกันสักหน่อยนะเยจะได้นะครับผมการนะครับผมลดในเรื่องของพื้นที่กับผู้ก่อเหตุเนาะเพิ่มพื้นที่ให้กับการช่วยเหลือแล้วก็การป้องกันดีกว่านะครับผมเฮาบ่แชร์ภาพหรือคลิปความรุนแรงเนาะบ่ขยายรายละเอียดที่มันจําปีมาติโนอันบอกไว้บ่ทําให้ผู้ก่อเหตุกลายเป็นชุดเด่นนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ตัวเลิกสื่อสารนะครับข้อมูลที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนน่ะได้ความรู้ได้ในเรื่องของประโยชน์จากการเหตุการณ์นั้นๆดีกว่าบ่ทําให้ความสําคัญกับคนตีกระทําผิดเนาะความสำคัญก็คนที่ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบดีกว่านะครับผมก่อนกดแชร์ลองถามตัวเก่าก่อนสักหน่อยนะครับว่าข้อมูลที่เฮาแชร์ไปเนี่ยมันช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ก่อมันทำให้คนอื่นปลอดภัยขึ้นคอยก่อต่อเหตุการณ์อันนี้นะครับถามจำปิ้นนะครับผมหรือเฮาตอบคำถามนะตัวเก่าว่าโหแชร์ไปแล้วปุ๊บเปิ้นซ้ำจะเดือดร้อนหยุดเลยนะอ่านได้มันปอละอ่านหู้อ่ะหู้ปอมันต้องแชร์ต่อเองนะครับผมการสื่อสารคือการรับผิดชอบเนาะต้องบอกใจอีนะครับผมไม่ขนาดครับไม่ขยายความรุนแรงเนาะมันสร้างความซับซ้อนกับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาสร้างความสนใจให้กับผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็แต่ขยายข้อมูลเพื่อการป้องกันดีกว่าแล้วก็การช่วยเหลือเนาะเดี๋ยวนี้หลายๆคนปอแม่ก็น่าจะหือข้อมูลลูกเนาะในการไปโรงเรียนต่างๆนะครับว่าเอ๊ะถ้าเจอสถานการณ์ฉุกเฉินแบบอีจะต้องเยอะ1 2 3 4เนอะนะครับผมจะแล้วก็อันนี้แหละครับผมเป็นข้อมูลที่เราควรแชร์นั้นแล้วนะครับผมไอ้ฮันที่มันสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะจากการที่คุณมาอ่านซัมเตอร์เนาะเฮาหันว่ามีคนเสียหายแต่และเปิ้นเดี๋ยวเขามาอ่านแล้วมันการแชร์จะมันขึ้นหน้าจอแน่นอนเลยเนาะถ้าเปิ้นมาอ่านซ้ำๆวนๆมันเหมือนการทำลายเปิ้นซ้ำๆวนๆเหมือนกันดังนั้นแล้วใจเปิ้นใจเฮาเนาะเอาแบบช่วยเหลือกันสักหน่อยนะครับผมในเรื่องของความรุนแรงจะได้แล้วก็สอดส่องดูแลนะเราอ่อนน้อยบ้านเฮานะครับผมใครมีลูกหลานก็ดูในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่จริงเหล่านี้มันทั้งกายแล้วก็ทั้งใจนะครับผมเล่งดูเหอมีความอบอุ่นเหมือนที่น้องอันบอกวันก่อนนี่ว่าความอบอุ่นปิ้นก็ป้องกันสำคัญของครอบครัวเนาะติดจะทำเหอเด็กเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นห้องว่าความรุนแรงหรือพฤติกรรมเรียนแบบเหล่านี้นะครับผมจะได้แล้วก็ครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆปิ้นสถาบันแรกเลยติน้องอันบอกว่ามันมีความสำคัญขนาดเนอะนั่นแล้วก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับผมท่านผู้ฟังมาฟังพยาวรอเธอกันดีกว่านะครับผมน่าจะปิ้นอันไอ้บ่าวตังไอ้สิบบานเนาะตะกี้นะครับผมเพลงแรกเนาะแล้วก็จะได้เดาไล่เรียงไปเหอนะครับสำหรับสามเพลงนี้พยาวรอเธอนะครับผมสาวกะไก่แล้วก็สิ่งที่ดีสุดนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ป้าไปแอวตั้งลำปางนะครับสักก้ามนะฮะถอยกะไก่เนาะสาวกะไก่นะครับผมขอมาจากสันกำแพงนะครับผมเพลงนึงก่อนแต่กี้ไปแอวหลายจังหวัดมาเนาะพะเยาก็ไปมาพะเยารอเธอนะครับผมเห็นเพลงหนึ่งเนาะติดจัดไปนะครับผมเลยสองเพลงนะติขอเข้ามาเนอะใครอยากเอิญเพลงนี้เข้ามาก็โทรมาได้นะ0535255666นะเหลือสองเพลงสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อยากอยู่เงียบๆนะครับแค่เราสองคนนะครับผมของปิสิริพรเนาะจะได้แล้วเฮาจัดหือนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันตะนิดน้อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับผมตอนนี้เอาเรื่องของชังไฟมาฝากกันสักหน่อยนะครับรัฐบาลเปิ้นจะยกระดับทักษะจังนะครับผมจังไฟนั่นแหละช่างชุมชนนะเป็นด้านโครงการ1หมู่บ้าน1จังไฟฟ้านะครับผมอัปเกรดนะครับผมอัพสกิลติดตั้ง EV โซล่าเซลล์นะครับสร้างเราจะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้มันยั่งยืนขึ้นนะครั้งนี้นะครับผมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะเปิดออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยนะครับเหือตันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนาะอันนึงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ EV นะรถไฟฟ้าต่างๆหรือว่าโซล่าเซลล์นะโซล่ารูฟท็อปต่างๆนะครับผมที่มีเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคนก็เริ่มนิยมเนาะไม่ว่าจะเป็นที่กำลังเติบโตนะอย่างก้าวกระโดดก็ทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมของโซล่ารูฟท็อปนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีการพันนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะครับผมในการพัฒนาฝีมือแรงงานด่านชังไฟฟ้าเนี่ยโดยตั้งแต่ปี2560นี่นะครับผมจนถึง2568ได้รวมกันนะครับผมดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อที่จะฝึกอบรมนะครับหลักสูตรชังเดินสายไฟประจำชุมชนนะแล้วก็ยกระดับในเรื่องของทักษะแรงงานคือสำเร็จไปแล้วนะต้องบอกว่า60ถึง68ก็คือ8ปีมันบอกว่าฝึกเสร็จไปแล้ว 8,385 คนเนาะแล้วก็ในปีนี้เลย2569เนี่ยจะมีการฝึกนะครับผมครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นเนาะโดยการยกระดับโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านั่นเองนะครับผมรัฐบาลนะครับเป็นได้อนุมัติโครงการเนี่ยครอบคลุม75,668หมู่บ้านทั่วประเทศไทยเฮาเลยโดยมุ่งมั่นนะครับผมครับเคินเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด่านไฟฟ้าในชุมชนเนาะแล้วก็สั่งชังนะครับในชุมชนที่มีฝีมือมีอาชีพมีการใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสั่งรายได้ให้มันมั่นคงแก่พี่น้องประชาชนนะครับที่ปิ้นชังเนาะโดยมีเป้าหมายนะครับผมพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยาจนถึงธันวาคม2569นี้จะได้แล้วฝากติดตามในเรื่องของหลักสูตรนี้เนาะอบรม1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตัวเนี่ยประกอบไปด้วยช่างไฟฟ้าภายในชุมชนนะทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารนะครับผมคือปินไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเนาะแล้วก็หลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรการติดตั้งแล้วก็บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองเพื่อเสริมความรู้แล้วก็ทักษะคือปินไปตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ความปลอดภัยหลักสูตรที่3นะครับผมหลักสูตรการติดตั้งนะครับ EV Charging Home นะครับผมพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องนะครับอัดบรรจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและก็ความปลอดภัยเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เดี๋ยวนี้เฮาหันหลายบ้านเนาะที่มีรถไฟฟ้านะครับผมและซ้ำเติมเราเปิดก็จะต้องไปติดประห้องไว้อย่างก็ไอ้ปลั๊กเสียบน่ะชาร์จจิ่งเนี่ยแหละ EV ชาร์จจิ่งโฮมอีเนาะอันนี้แหละครับผมช่างโมเดลนี้นะมันเข้มนานๆแล้วเปิ้นก็เลยว่าอ่ะถ้ามันความต้องการในเรื่องของการติดตั้งมันเยอะขึ้นเปิ้นก็จะสั่งช่าง1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้า3หลักสูตรการฝากกันไว้โดยหมู่บ้านไหนเริ่มคัดโตแล้วก่อนไอ้นายจะได้เดือนเปิ้นก่อนจะมีไปตีหมู่บ้านเนาะเปิ้นบอกว่า 75,668 หมู่บ้านกันเนอทั่วประเทศเฮานะครับผม1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าไปลืมนะครับโครงการนี้โครงการดีๆสำหรับช่างไฟบ้านเฮาเนอแต่กี้มีท่านผู้ฟังโทรมา1สายนะครับผมสุมาอภัยเนอติยังได้ฮับเตอร์เนื่องจากว่าหือข้อมูลข่าวสารโกบ้านจำครบโทนเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้ไปสมัครกันนะหรือว่ามีลูกหลานติดบินช่างไฟเนาะไอ้เปิ้นได้ใบรับรองกันตวยจะได้แล้วอบรมปุ๊บนะพร้อมทำงานได้เลย เลยนะครับผมจะได้เราโทรมาใหม่ละกันเนอะนะครับผมขอสุมาอภัย2เพลงละกันเนอะสำหรับที่โทรเข้ามาสักครู่นี้นะสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมก็อยู่อยากอยู่เงียบๆแค่เรา2คนไปฟัง2เพลงนี้กันก่อนเนอะหากใครจะโทรมาลังไม่ได้นะครับ

สักสองเพลงก่อนนะครับผมในโชว์นี้นอนะครับผมเพลงที่จบไปนะครับผมของปิสิริพรนออยากอยู่เงียบๆสองคนนะแต่ผู้ฟังตังหลับปูเนี่ยแหละครับผมแหล่งเพลงหนึ่งจากคันที่โฮมนอสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมมอบเหมือนกับทุกเสียงทุกสายพิเศษหน้าไม้ตัวละกันนะครับผมแอมหนึ่งเพลงนาตีเลิกกันนะครับผมแต่กี้อันเบาเลนน้อยบันโทมานนะไม่แน่ใจว่าเป็นคนตีโทมาก่อนอันนี้ตีน้องอันอู่อยู่ล้ำได้หับหรือเปล่านะแต่ถ้าใจแล้วก็ขอบคุณจะหนักเนอร์ตีโทปีกมานะครับอ่านหัวใจของทุนทองใจเนาะเดี๋ยวเราจะจัดเหในช่วงต่อไปละกันนะครับผมช่วงนี้มาฟังกันสักหน่อยนะเป็นบอกว่าวันนี้14สิงหาเป็นวันอันแห่งการไหวน้ําแน่นะครับผมที่จริงเรื่องการไหวน้ําเป็นเรื่องสําคัญเนาะสําหรับเราอ่อนเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าอย่างหน้านี้แหละหน้านี้เป็นห้องก็นําหน้าที่น้ํามันหนักมันหลายเนาะใครที่ชอบลินน้ํานะเราก็จะเห็นข่าวค้าว่าละอ่อนจําตัวหน้าห้อนนะหน้าห้อนหน้าน้ําหลากหน้าที่มันมีน้ําเอ๊ะเขาจะโจนกันเป็นลินน้ำเนาะพอลินน้ำปุ๊บนะโดยบางเตอร์นะครับผมเฮาก็ชาไว้น้ำปิ้นพองปิ้นลายเนาะเฮาฮัดมากกว่าปิ้นน้ำอันเพราะว่าน้ำที่มันนิ่งอยู่อีเนาะสมควรไปเจอน้ำไหลซุ่มซุ่มซุ่มไว้น้ำก้มแป้มดแห้งตะคิวกินหันหูจะจอยตัวเก่าจะได้ไว้น้ำก้มจางตัวเจ้าเก่านี้ก้มแป้นะครับผมนั่นแล้วก็จะเกิดเหตุในเรื่องของละอ่อนน้อยจุ่มน้ำพองนะครับผมจะได้แล้วก็วันนี้ก็เอามาฝากกันสักหน่อยในเรื่องของการไว้น้ำเนาะวันแห่งการไว้น้ำนะครับผมถ้าไว้น้ำนะครับเร่งเผาผลาญในเรื่องของเทคนิคการไว้น้ำตัวนะครับการไว้น้ำปิ้นวิธีตีลดในเรื่องของประหองว่าความเสี่ยงเนาะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของทางน้ำซัมเตอร์เฮากลมหูเนาะว่าวันหนึ่งวันใดเฮาจะต้องไปเจอสถานการณ์ที่จะต้องลุงน้ำพองลุงเลอพองถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บการว่ายน้ำนี่แหละครับผมก็จะช่วยชีวิตเฮาได้แต่อื่นได้แล้วเนาะเพิ่นบอกว่าว่ายน้ำเนี่ยก็ลดน้ำหนักได้เหมือนกันเนาะปลอดภัยแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันแล้วก็ไดเป็นหัวใจพลังงานได้ดีต่อยนะถ้าว่ายน้ำเร่งการเผาผลาญนะเผอใครชอบว่ายน้ำนะครับผมฟรีสไตล์นะก็คือเอามือกวักไปนะเผาผลาญแคลอรี่ได้สูงขนาดเนอะใจกับเนื้อทั่วร่างกายเลยเพราะว่าเท้าเขาก็ต้องดีแบบเตะน้ำบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มมือเขาก็ต้องว่ายเนาะโอ้มันอิดแต่หนาเวลาเขาว่ายน้ำนะเขาซึกกับครับเวลาเขาไปอันว่ายน้ำอีนะเอาโตลุ่งไปมันได้ย้ำหรือยี่แต่นะพออิดหายใจป้อมตันนะครับเรื่องเขาเท่าลำเดี๋ยวนี้30ปลายเนี่ยโอ้เริ่มรู้สึกว่าโอ้ว่ายน้ำก็คืออิดมาแล้วเนาะแต่ว่ากระทาฟรีสไตล์เนี่ยก็จะช่วยเหินการกระชับในเรื่องของช่วงตัวเนอร์นะใครที่ชอบว่ายทากบนะครับผมเหมาะกับภูตีเริ่มต้นเนาะจอยเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ต้นขาตัวถ้าพี่เสื้อเนี่ยนี่ยากขนาดเลยน้องอันฟึกจะได้กระตึงได้นะพาพี่เสื้อนะมันยกตัวเก่าป้นน้ำเดี๋ยวนี้นะมันทัดจะตุยขึ้นเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในทางนี้นะครับผมแต่ต้องอาศัยความแข็งแรงแล้วก็ทักษะตัวนะครับผมหรือนะครับผมบางคนก็ว่ายน้ำจังก็เริ่มจากท่าตีขาก่อนก็ได้เนาะเอาโฟมจับไปอันนึงนะแล้วก็ตีขาไปมันก็จะลอยไปได้นะจอยโฟกัสกล้ามเนื้อขาแล้วก็บังคับเหือการเกร็งหน้าท้องโดยตรงนะครับผมเทคนิคนอกเป็นว่าว่ายน้ำจะได้เหอมันพร้อมไว้แน่หรือเผื่อใครจะเอาว่ายน้ำนี่เป็นอันการลดน้ำหนักก็ได้เนาะว่ายแบบสลับความเร็วเนาะเร็วนะครับผมว่ายเร็ว1นาทีสลับกับว่ายจ้าสัก1นาทีก็จะจอยเล็งในเรื่องของอัตราการเผาผลาญเนาะเหมือนเวลาเฮาวิ่งนะครับผมวิ่งแล้วก็สลับเดินอันเนี้ยจะทํามือเฮาแบบมีการเผาผลาญหนักขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมอยตัวเนาะเวลาสะสมนะครับว่ายต่อเนื่องประมาณ3นาทีขึ้นไปเนาะเพราะว่าร่างกายจะเริ่มดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานลักหลังจากช่วงเวลานั้นเหมือนที่เพิ่นบอกว่าถ้าใครอยากจะลดน้ําหนักในการวิ่งก็เหมือนกันก็สัก30ถึง40นาทีไปหลังจาก30 40นาทีน่ะมันจะเป็นการดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้เป็นพลังงานถ้าสมมุติเฮาวิ่งน้อยเนาะสมคุณบอกว่าเอาเร็วๆเลยบ๊อบจุ๊ๆๆๆสัก5นาทีเออเอ้ยนะมันอันบ่ฮู้ว่ากล้ามเนื้อร่างกายมันตันมึงสักครั้งกําลังจะเอาอันกันไขมันส่วนเกินออกมาใช้เอออย่างเห็นล่ะไอ้นี่อันนี้สมมุติว่าเฮาปิ้นไขมันส่วนเกินน่ะเนี่ยเฮาก็เลยสมมุติว่าเออนะกําลังจะเอาออกมาใช้เอิ่มตันเห็นล่ะไอ้นะจะได้แล้วก็สัก30นาที40นาทีเนี่ยเฮาเดินหรือวิ่งนะครับผมแต่ถ้าว่ายน้ําก็คือหลัง30นาทีมันจะเอาไขมันส่วนเกินออกมาใช้งานควบคุมอาหารตัวเนิร์นะครับผมควบคุมอาหารหลังว่ายน้ําตัวเนื่องจากนะครับผมหลังจากที่เฮาว่ายน้ำเนาะซะมักมันออกจากซะปุ๊บมันตึงอยากกินข้าวเนาะเหมือนเฮาออกกำลังกายเสร็จโอ้ต้องตึงของจอกอีนะเฮือนเน้นโปรตีนนะครับผมใครออกกำลังกายเสร็จแล้วตั้งใจว่าไปพึงปุ๊บขนมปังปิ่งนะ
หรือว่าแบบว่าซ้ำคุณกับปุ่นอันนี้ก็ไปห้องว่าอันเพิ่มท็อปปิ้งนะอันบิงซูต่างๆมันหวานแล้วมันชื่นใจนะแต่ที่จริงเราเน้นโปรตีนเน้นพักนะครับผมหลีกเลี่ยงการทานของทอดของหวานเนอะมันจะทำเหงื่อไขมันที่เราเอาออกมาใจนั่นแหละที่ส่วนเกินน่ะไปเสริมแถมมันเกินเข้าไปหนักไปติ๊กๆนะครับผมดังนั้นแล้ววันนี้ก็มาโจนกันเนอะสิงห์14 สิงหาเป็นวันแห่งการว่ายน้ำเพื่ออย่างเพื่อ

0: สองบทเพลงนะครับผมเพลงที่จบไปนะครับผมทรายกับทะเลเนาะฐานปีศาจสิงหวานเนาะปีศาจสิงหวานเป็นโทมาตันก็ฮะตันอยู่นะครับผมในเวอร์ชันของสรัญญาแล้วก็พิงค์แพนเตอร์นะครับผมในเวอร์ชันตะกี้ตีจบไปนะครับผมรวมไปถึงนะครับผมเพลงตีแฮมเพลงหนึ่งอ่านหัวใจเนาะจบไป2เพลงนะครับผมในช่วงนี้ใต้รายการกันแล้วนะครับไว้ขนาดเนาะกําเดียวในเวลามาจัดรายการนะแต่มีเหตุการณ์นึงเนาะตีจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมจากว่าละปูนของเฮาก็มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นนะทางโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับผมเปิ้นมีการรับตัวผู้ป่วยชายวัย70ปีแล้วเนอะสิ้นเลือดสมองตีบนะครับจากอําเภอลี่นําส่งที่โรงพยาบาลปราสาทเจียงใหม่นะครับผมแต่ว่านี่เปิ้นปิ๊นปฏิบัติการนอสกายด็อกเตอร์นะครับผมเปิ้นก็เอาฮอเครื่องบินนี่แหละครับผมบินไปครับผู้ป่วยเนาะ70ปีซึ่งเป็นเคสเร่งด่วนนะครับเป็นสินเลือดสมองตีบที่อำเภอลี่นะครับผมแล้วก็บินลัดฟ้ามาเลยนะครับมันบอกว่าถ้าสมมุติเนาะมันเป็นจริงอันนี้เป็นโครงการในการที่จะสนับสนุนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนาะภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะบินไปด้วยความเรียบร้อยบินไป40นาทีถึงเลยนะครับผมแต่ถ้ามีการลำเลียงผ่านรถยนต์เนี่ยนะครับผมจะใช้เวลา3ชั่วโมงด้วยกันซึ่งมันก็อาจจะตันการนั้นแล้วเคสนี้เปิ้นก็ช่วยเหลือเป็นเคสลำดับที่26เนาะของโรงพยาบาลนครพิงค์ดอกปินลำดับที่56ในเขตสุขภาพที่1ของเฮาในปี2569นี้จะได้แล้วขอบคุณบุคลากรทุกท่านเนอะตีแบบว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับชาวละปูนของเฮาเฮอแบบว่าผ่านพ้นไปในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับผมต้องบอกว่าประเดี๋ยวนี้เนาะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมันหลายเนาะระวังหันหน่อยระวังนี่หน่อยเฉพาะอีทแต่จะได้แล้วเฮาก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าในส่วนทุกวันนี้เนาะมันฝุ่นตอยโรคติดเจอต่างๆโรคติมากับฝุ่นนะครับผมหรือแม้แต่โรคที่อาจจะเป็นพันธุกรรมก็แล้วแต่ว่าจะเป็นโรคอะไรยังก็ตามนะครับผมอาจจะต้องดูแลรักษากันสักหน่อยดูแลสุขภาพนะครับผมป้องกันง่ายๆโดยการทานอาหารให้ครบ5หมู่เนาะแล้วก็ในเรื่องของการนอนเหอะพอนอนแบบครบชั่วโมงนะ 6-7 ชั่วโมงว่าไปนะครับผมแล้วก็กินแล้วนอนดีแล้วก็ออกกำลังกายตัวนะครับผมเพื่อที่จะได้สร้างความเข้มแข็งเหอะกับร่างกายของเฮากล้ามเนื้อเฮาเข้มแข็งคาริสเลิศออกมาเลิศดีนะครับผมแล้วก็เจอโรคอะไรต่างๆที่มันเข้ามามันก็จะโกเนาะเฮาแข็งแรงเราเจอมูนี่มันถึงโกนะครับผมได้มาทำมันได้มากำกายเฮาอีเนาะต้องบอกจะอี้นะครับผมจะได้แล้วก็ทำให้จิตใจดีตัวนะโรคมาเดี๋ยวนี้มันจะมีแค่โรคร่างกายมีในเรื่องของโรคจิตใจตัวจะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวนะครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องอั้นต้องลาไปแล้วเน้อมองละปูนปะกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งตรวจคุณภาพน้ำและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
8: นายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยมีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังท่ากลางและท่าบนจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่เจ้าหน้าที่จึงประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยแจ้งเหตุและประสานพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มงวดกรณีข้อความแชทข่มขู่กราดยิงสถานศึกษายืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
9: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงสถานศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำหรือไม่ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจะเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน2ลำของบริษัทน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสื่อของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE รายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ UAE ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของ UAE ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนามูลอำเภอกุชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพิมาย
12: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
15: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
14: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
17: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
18: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
19: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าปากับรายการสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เนี่ยเจ้าคนดีคนเดิมนะกับเรื่องราวของการฟังเพลงลูกทุ่งม่วนๆกันยามบ่ายนะเจ้าวันพัดกับวันศุกร์เนาะบ่ายสองโมงปุ๊บมาปะกันปั๊บเลยทีเดียวเนาะนะเจ้าผ่านพ้นตะวากันไปนะเจ้าสำหรับวันแม่แห่งชาติเนาะดีเจนุ่งหนิงก็ขออนุญาตนะเจ้าได้สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังนะเจ้าครับคุณแม่ทุกคนเลยทีเดียวนะเจ้าเพราะว่าแม่เนี่ยนะก็คือเป็นคนแรกเนาะนะเจ้าตีสอนให้เขาได้ฮู้จักอะไรอย่างหลายๆอย่างนะเจ้าฮู้จักคำว่าฮักอีเนาะนะเจ้าฮู้กินข้าวจางเดินจางเนี่ยคือเป็นแม่นี่เป็นคนแรกเลยทีเดียวเนาะนะเจ้าแล้วก็จะต้องบอกว่าหลายๆท่านนะเจ้าตีเติบโตได้มาเป็นคนดีของสังคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าก็กำกับเนี่ยนะเจ้าคำว่าแม่นี่เลยทีเดียวเนาะนะเจ้าในวันที่เขาเติบโตขึ้นนะเจ้าก็อยากจะมอบอย่างดีให้กับแม่เนี่ยนะเจ้าอาจจะบัจจัยเป็นของขวัญที่แป้งก็ได้เนาะนะเจ้าบางคนเป็นบอกว่าบ่ต้องอวดนะเจ้าว่าให้ของขวัญวันแม่อะอย่างผ่องให้อวดประไผยืมสตังค์แม่น่าเกลือกันอีนะ อีก็มีนะเจ้าไอ้เนี่ยอู้ถึงความเป็นแม่นี่นะเจ้าคุณบางมันบอกว่าแม่เนี่ยมันจะให้ได้อย่างจากเฮานะเจ้าน้องจากอยากเฮาเนี่ยมีความสุขนะเจ้าท่านไหนที่ยาจาตอบแทนเนาะในส่วนของความกตัญญูตีมีต่อคุณแม่อย่างที่บอกเนาะแม่เปิ้นก็มั่นใจว่าจะให้ได้เงินได้ทองหรือได้ข้าวได้ของอย่างจังเฮาเปิ้นปรารถนานะเจ้าตีจะฮือเฮาเนี่ยมีความสุขนะเจ้าเฮาก็สามารถตีจะมีกำอู้ดีๆนะสักกำให้เปิ้นอีเนาะกอดเปิ้นสักเตือนนึงนะเจ้าแล้วก็ได้ใจเวลาตีอยู่กับเปิ้นพ่องนะเจ้าไปแอลหาเปิ้นพ่องก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆเนาะนะเจ้าแม่ก็จะได้ชื่นอกชื่นใจกันต่อยเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์นะเจ้าก็ขออนุญาตนะเจ้าอวยพรให้คุณแม่ทุกท่านเจ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มในทุกวันนะเจ้าแล้วก็สุขสันต์วันแม่ต่อยเนาะขอให้ทุกๆวันเป็นวันแม่และเป็นวันที่คุณแม่นะเจ้ามีความสุขในทุกๆวันต่อยเจ้า

จ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่เราเข้าหน้าฝนยังถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วหนอนะเจ้าเข้าภาษาก็เข้าล่าแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนนะช่วงนี้ก็จะท่านได้ติดตามเนาะในส่วนของพยากรณ์อากาศอย่างต่างๆตวยนะเจ้าฝนนักฝนตกนักมาน้อยเนี่ยนะเจ้าก็น้ําก็จะมาละเป็นน้ําท่วมขังพองน้ําระบายบ่ตันพองนะเจ้าวันนี้เจ้าด้วยความปรารถนาดีจากสวทลปูนนะเจ้าก็นําเรื่องราวของฝนเนาะมาฝากคุณผู้ฟังกันถ้าฝนตกนักนะฝนตกนักเองนะเจ้าเฮาจะเนี่ยจะใดดีน้ําจะท่วมก่อเนี่ยเฮาจะรับมือจะใดดีเพื่อบ่ฮือขาดการติดต่อและรับข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็ฮือท่านเตรียมช่องทางสำรองในการรับข้อมูลข่าวสารนะเจ้าเช่นวิทยุใจฐานเนาะเพื่อรับฟังประกาศสำคัญหรือว่ามันบ่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันตึงเนี่ยอย่างบ่ได้ละมันกระด้างเกิกเดิกไปหมดนะเจ้าเฮาจะบ่สามารถรับข้อมูลข่าวสารอย่างได้ท่านจะต้องมีวิทยุตีไซทานอะเป็นท่านซิสเตอร์ในสมัยตะก้อนเนี่ยเจ้าอันนี้เอาไว้ติดตามรับฟังข่าวสารต่าง FM 95สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าถัดไปก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็แบตเตอรี่สำรองฮือพร้อมนะเจ้าเปิดโหมดประหยัดพลังงานตวยเนาะมันจะมีฮือว่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานมันจะกินแบตเฮาน้อยลงนะเจ้าลดความสว่างหน้าจอลงนะหลีกเลี่ยงการดูวิดีโอหรือว่าเล่นเกมหรือว่าติดโซเชียลบรรยายน้ำถึงอย่างอันต่อเอยอีอยู่ตลอดเวลานะจะเป็นครีเอเตอร์เนาะทำคอนเทนต์อันนี้มันจะทำให้แบตเฮาหมดบ่อยเนาะถ้าเกิดไฟฟ้าดงไฟฟ้าดับเฮาก็จะบ่มีโทรศัพท์เอาไว้ติดต่อตัวเองนะเจ้าถัดมาคือจดหมายเลขโทรศัพท์สำคัญไว้ในตีสังเกตได้ง่ายนะเจ้าคนเฒ่าบอกก่อนชอบจดไว้ปฏิทินข้างฝานะโอ้จดนะเจ้ามันใจเลขว่างวดนี่อย่าซื้ออย่างพองนี่นะเมื่อใจต้องจดหมายเลขสำคัญไว้เช่น1784อันนี้จะเป็นสายด่วนนิรภัยนะเจ้า1669อันนี้เป็นแพทย์ฉุกเฉิน1129อันนี้จะเป็นของการไฟฟ้านะเจ้า1130อันนี้จะเป็นแจ้งไฟฟ้าขัดข้องนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็จดไว้เนาะหมายเลขสำคัญต่างๆเพื่อเฮาจะได้ใจบริการนะเจ้าติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากภาครัฐเป็นระยะโดยหลีกเลี่ยงการเปิดหน้าจอข้างไว้นะเจ้าตลอดเวลาเพื่อประหยัดแบตเตอรี่อาจจะเช็คชั่วโมงละเตื่ออย่างเงี้ยหรือว่าดูสถานการณ์มันบ่ค่อยเข้าท่าอย่างแต่ก็พยายามเช็คนะเจ้าแต่บ่ใจเปิดละไว้นะมันก็จะทำให้แบตเตอรี่อย่างมันหมดบ่อยต่อยนะเจ้าหลีกเลี่ยงการจ่ายแฟลชโทรศัพท์ในการให้แสงสว่างเจ้าบางเตื่อโทรศัพท์นะมันจะมีโหมดเป็นไฟฉายได้ตวยเนาะยิ่งถ้าเฮาจ่ายไฟฉายจากแบตโทรศัพท์เฮาเนี่ยนะเจ้าก็จะทําให้แบตทําหมดได้บ่อยนะเจ้าก็ให้เตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างไว้ให้พร้อมนะเจ้าเผื่อให้แบตเตอรี่โทรศัพท์อยู่ได้เมินขึ้นในยามฉุกเฉินนั่นเองนะเจ้าอันนี้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันเนาะนะเจ้าเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยบางเตื่อเฮาติดออกไปไหนบ่ได้ไฟฟ้าก็บ่มีนะเจ้าแบตโทรศัพท์ของเฮานี่ก็จำเป็นนะเจ้าเตี่ยต้องมีชาร์จเต็มหรือว่ามีแบตสำรองไว้และที่สำคัญนะเจ้าต้องมีช่องทางสำรองในการรับข่าวสารก็คือวิทยุทรานซิสเตอร์นะนะใส่ทานให้เรียบร้อยนะเจ้าอันนี้ก็ป้องกันเนาะในยามวิกฤตที่เฮาอาจจะเจอน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าติดต่อโลกภายนอกบ่ได้นั่นเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทลปูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์ล็อกหน้าจอของท่านไว้ที่95เมกะเฮิรตซ์สวทลปูนตวยนะเจ้า

เจ้าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เฮาก็จะปะข่าวตีสะเทือนใจเนาะในเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นนะเจ้าหรือว่าการใช้อาวุธปืนในการยิงทำร้ายกันจนถึงคันเสียชีวิตอันนั้นก็คงจะไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์เนาะเพราะว่าเหรียญมันก็ยังมี2ด้านเนาะแล้วก็ยังมีสันเหรียญแถมนานะเจ้าก็เฮาก็บ่ได้ไปตัดสินอย่างไผละแต่เฮาจะปิกมาพอว่าถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์จะอีกับเฮาเฮาจะเนี่ยจะได้นะเจ้าวันนี้ได้ข้อมูลดีๆจากกองทัพอากาศไทยนะเจ้าเปิ้นก็ทำเป็นการข้อมูลในการแจ้งเตือนเนาะคือการแนะนำวิธีการว่าถ้าเฮาไปปะนะเจ้าในเหตุการณ์กราดยิงนะเจ้าจะเนี่ยจะใดจะตั้งสติจะใดดีเนาะนะเจ้าตีแล้วช่วงนี้มันก็จะมีข่าวปลอมออกมาผ่องนะบางโรงเรียนก็นักเรียนก็บ่ไปโรงเรียนมีมาตรการอย่างต่างๆเกิดขึ้นนี่นะเจ้าวันนี้ก็เลยจะเอาของข้อแนะนำของทางกองทัพอากาศไทยเนี่ยนะเจ้ามาแบ่งปันกับกลุ่มฟังทุกท่านนะเจ้ารู้ไว้นะเจ้าอาจจะช่วยชีวิตคนได้เนาะมันจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเจ้ามันจะมีอยู่3อย่างก็คือหนีซ่อนสู้อีนะเจ้าในกรณีที่เกิดเหตุกราดยิงหรือว่าเหตุการจะทำร้ายร่างกายอันอย่างที่มีบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือนี่นะเจ้าหนีอันแรกนี่นะเจ้าก็คือถ้าทำได้นะเจ้าก็คือออกไปเฮือได้ถ้าทำได้แม้ว่าจะคนอื่นจะยืนยันอยู่ตีเดิมอีน่อนะเจ้าแต่ก็ต้องออกในตางตีบปกตินะก็คือบ่ใจปกติคือหมายถึงว่าบางเตือเขาขึ้นบันไดขึ้นลงจากเนี้ยอาจจะต้องไปบันไดหนีไฟหรืออันอย่างตีบ่ใจเป็นเส้นทางหลักนี่นะเจ้าชีวิตของเฮามีกาหน้ากว่าสิ่งของเนาะเมื่อออกมาภายนอกได้อย่างปลอดภัยแล้วนะเจ้าก็คือโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะเจ้าแฮมอันหนึ่งอันนี้หนีเนาะในกรณีถ้าทำได้

ค่ะบ่มีทางเลือกอื่นนะเจ้าพยายามทำให้คนร้ายหมดความสามารถในการก่อเหตุนะเจ้าจู่โจมด้วยความดุดันและเด็ดขาดแต่นี่เพื่อพอสี่จะต้องมีทักษะหน่อยหน่อนะเจ้าซึ่งเดี๋ยวสักวางนะเดี๋ยวน่าจะมีเปิดห้องอย่างมีการซ่อมแผนประเจินเหตุหรือว่ามีการเชิญวิทยากรอีเนาะไปสอนเบื้องต้นเนาะในการต่อสู้อีเนี่ยเจ้านะแล้วก็มีเรื่องของการดัดแปลงสิ่งของรอบตัวเพื่อมาเป็นอาวุธแล้วก็มุ่งเน้นและทุ่มเทสุดกำลังในการกระทำเนี่ยเจ้าของเฮาเนี่ยที่เฮาจะป้องกันตัวเก่าตัวอีนอเนี่ยเจ้านี่เป็นแนวทางการรับมือเนาะสถานการณ์การกราดยิงที่เปิ้นแนะนำมาแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องมีสติก่อนเนาะเนี่ยเจ้าแล้วก็บอกเล่นโทรศัพท์บ่าไล่โซดบ่าอย่างอย่างนะเจ้ามันเคยมีหนังอยู่ฮะเรื่องดีเจนหนิงเคยพอเรื่อง White House Down นะเจ้ามันเป็นเรื่องของทำเนียบขาวเอกะนะเจ้าก็คือพระเอกเนี่ยพระเอกนี่ไปรับจ้างเป็นเปิ้นห้องมาอย่างเป็นคนคุ้มกันนะในทีมคุ้มกันของประธานาธิบดีพอดีพระเอกประวัติบ่ค่อยดีแต่ใดพระเอกก็เลยบ่ได้รับคัดเลือกจ้าหมอกว่านั่นนะลูกสาวพระเอกเนาะนะเจ้าเปิ้นชอบเรื่องการเมืองเปิ้นได้ไปแอวในทำเนียบขาวพอดีแล้วก็มีเหตุการณ์เนาะมีเหตุการณ์เนี่ยก็มีผู้ก่อการร้ายนะเข้าไปตีจ่ายับประธานาธิบดีตัวด้วยความโกรธแค้นนี่นะเจ้าทีนี้ก็เนี่ยการเปิ้นก่อเหมือนสถานการณ์เนี่ยโอ้มันเนี่ยเปิ้นก่อการยิงยับเป็นตัวประกันโน่นนั่นนี่อ่ะแล้วก็ลูกบ่าวของพระเอกนี่เปิ้นก่อฉลาดเนาะนะเจ้าเปิ้นก่อพยายามส่งข่าวมาฮือป่อเปิ่นเอกะว่าเปิ่นอยู่ตัดนี้ตัดนี้คนไล่มีนู่นนั่นนี่เอกะแต่ท้ายที่สุดคนไล่ก็ยับได้นะเจ้าว่าเป็นอีน้อยเนี่ยนะเจ้าที่เป็นคนส่งข่าวทำฮือทีมหน่วยจูโจมของเปิ่นอ่ะเข้ามาช่วยประธานาธิบดีเนาะนะเจ้าอันนี้เป็นหนังนะถ้าใครมีโอกาสก็ไปพอก็ได้นะพอนึกถึงเหตุการณ์ยิงก็นึกถึงหนังเรื่องนี้เลย White House Down นะเจ้าหนังเรื่องนี้จะจำชื่อไทยบ่ได้นางเมินพอสมควรแล้วเหมือนกันเนาะก็ขอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่นะมันรู้สึกว่ามันจะทีมันจะบ่อยนะถ้าเฮาไล่ดูประวัติการก่อเหตุอย่างต่างๆแต่เฮาบ่อู้ย้อนหลังไปละเนาะแต่ถ้าท่านจ้าพัดจับผูเนาะมันตัดตายามเนาะในกรณีที่มีสถานการณ์อย่างอีกก็เนี่ยค่ะเนี่ยหนีซ่อนสู้เนาะนะเจ้าหรือว่า191เจ้านะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ตีปลอดภัยแล้วก็สามารถตีจะแจ้งในเจ้าในส่วนของ191ได้ตัวเนาะนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีนะเจ้านำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการสปะวาไรตี้เจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปยุทธวิธีทางทหารอากาศของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของกองทัพอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลยังมีหลายด้านที่ต้องสนับสนุนกองทัพเพื่อเสริมความปลอดภัยของประเทศและประชาชนโดยการป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาขณะที่การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านความมั่นคงอดิษฐ์นาถขวัญสายสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและห้วยสีคูณพร้อมกำชับกรมชลประทานเพิ่มศักยภาพกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูณพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีโดยพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหากดำเนินการได้เต็มศักยภาพ จะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 175,000 ไร่พร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมโครงการทั้งการพิจารณาสำรวจออกแบบและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดนครพนม
1: เกิดน้ำป่าไหลหลากหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและมอบสิ่งของยังชีพ
9: วันนี้นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ภูแม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสำรวจความเสียหายขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: เหตุการณ์ความบสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่ตระหนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใช้รถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
14: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
13: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
15: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
14: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
15: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส
1: ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะ FM 95 MHz นะวันนี้ป้ากันครับกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีเพลงจะให้ฟังเยอะๆนะครับสำหรับข่าวสารเบาๆน้องคุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิวๆนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะวันหยุดพักผ่อนก็ฟังเพลงกันสบายๆกันนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดเนาะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับวันเจ้าวันนี้นะ6โมงครึ่งนะที่วัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพระเทพรัตนนายกนะครับเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเนาะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทั้งสองท่านนะมีนางสาวณัฐนางมีนางณัฐพรชูวงศ์เนาะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการอัยการศาลทหารตำรวจเนาะและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอติทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จังหวัดลำพูนจัดขึ้นนะครับเมื่อเวลา 6:30 น.ของเจ้าวันที่12สิงหาคม2569ครับ

นะแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกินกุ้งนะครับพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะวันนี้นะครับก็เริ่มจำหน่ายกุ้งนะในกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569นะครับก็ระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับเหมือนเปิ่นจะมีตีห้ากุ้งนี่2พื้นที่นะครับสถานที่แรกนี่ก็จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งนะครับวันที่10โมงนะถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็สถานที่แห่งที่1ก็คืองานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะก็จะจัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสายกุ้งนะครับสายที่ชอบกุ้งนะก็ไปซื้อเลือกซื้อกันได้กุ้งขาวตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำนี่นะในราคาสุดพิเศษเนาะลดแรงเอาใจสายกินนะครับกับบ่ได้ลืมเนอร์วันเวลาจำหน่าย11 12สิงหาคม2569นะครับสถานที่ที่เป็นบริการพิเศษนี่นะ Pick up point เนี่ยนะครับก็จะเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับก็จองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งเนาะ10นาฬิกาถึง15นาฬิกาแห่งพื้นที่หนึ่งครับที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนนะครับอันนี้ก็เริ่มขายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับราคาพิเศษนะจะส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกุ้งไส้ 3XL นี่นะขนาด18ถึง32ตัวต่อกิโลกรัมนี่ราคาพิเศษเลยนะครับบ่ถึง300บาทนะครับไส้แอลก็มี43ถึง48ตัวนี่ราคา200ต้นๆต่ออันนะคุณผู้ฟังก็ใครชอบกินกุ้งนะก็ไปก่อนกันได้นะครับบริการพิกอัพพอยต์ก็ได้หรือว่าไปซื้อที่ในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังและก็แถมเรื่องหนึ่งตีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะฝากประชาสัมพันธ์มานั่นก็คือนะครับการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการ Local Trade Center Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องนะเปิดรับสมัครฟรีนะครับกับชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเวิร์กช็อป2วันเต็มๆเลยนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดความรู้นะครับเติมเครื่องมือใหม่ๆนะและเชื่อมพาร์ทเนอร์ธุรกิจไปด้วยกันครับภายในงานก็จะพบครับ4หัวข้อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เทรนด์ผู้บริโภคนะปรับเกมธุรกิจนะอัปเดตแนวโน้มผู้บริโภคนะครับตัดการตลาดยุคใหม่เพื่อให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวได้ทันนะครับก็มีเวิร์กช็อป AI นะผู้ช่วยธุรกิจนะครับทำงานไวลดต้นทุนนะเพิ่มยอดขายนะครับไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI นะครับมาเดี๋ยวนี้เปิ่นก็มีอบรมนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่อง AI นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนะพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องปรับตัวเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI ตัวนะครับสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจเนาะช่วยลดภาระงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดขายนะครับแล้วก็หันอย่างหนึ่งนะครับตีอบรมนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับมีกิจกรรมทีมบิลดิ้งสนุกนาตีช่วยให้ผู้ประกอบการได้หู้จักกันแลกเปลี่ยนไอดีกันและกันนะครับแล้วก็ต่อยอดคอนเน็กชันใหม่ๆตัวนะครับคิดใหม่ปรับใหม่เติบโตไปข้างหน้าไปเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารและขับเคลื่อนธุรกิจฮือเข้มแข็งพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับวันที่27 28สิงหาคมนี้นะครับก็สมัครฟรีเนอร์รับจำนวนจำกัด20ท่านแรกก็เข้าไปติเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนไปคลิกลิงก์กู้กันฟอร์มแล้วกรอกใบสมัครเนี่ยท่านใดที่สนใจก็เชิญเลยนะครับช่วงนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

ขอประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งสำหรับท่านใดตีชอบนวดนะครับผู้ฟังก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะฟรีนะครับก็จะคือบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายนะแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะนวดคอนวดบ่านวดไหล่เป็นการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีการคือบริการน้องวันที่10ถึง14นะช่วง1นะครับสิงหาคมแล้วก็แฮมช่วง1ก็คือ17ถึง20สิงหาคม2569นะก็จะหยุดวันพรุ่งนี้นะหยุดวันที่12สิงหาคมนะครับก็จะเปิดให้บริการเวลา 9:30 น.นะครับถึง 15:30 น.ก็จะให้บริการที่ห้องปฏิบัติการโรงแรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดละปูนนะครับก็จะนวดโดยนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็จะมีมานวดนะ19คนนะครับก็มีวิทยากรประจำหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญนะบ่ดีโทรไปจองคิวนะเปิ้นบ่ฮับจองคิวเน้อถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังก็โทรไปติหมายเลข053-092-420ต่อ24นะครับก็บ่ได้ลืมโทรไปสอบถามกันได้นะครับท่านใดตีจะรับบริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนวดคอบ่าไหล่นะบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับศูนย์สตรีจังหวัดละปูนก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะตีชื่นชอบในเรื่องของการนวดเนาะไปรับบริการนวดแผนไทยกันได้เนอะคุณผู้ฟังครับแล้วก็แถมหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับก็ฝึกอบรมเนาะเป็นการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบ69นะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่นะหลักสูตรระยะสั้น5วันเนาะหรือประมาณ30ชั่วโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลักสูตรนี้ได้แก่หลักสูตรนะครับขนมปังซาวโดนะครับโฟคาเซียนะฉบับมือใหม่ทำได้แต่นะครับใครที่สนใจนะลักสูตรนี่นะครับก็มีการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง24สิงหาคม2569นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์วันที่27 28สิงหาและจะมีการประกาศรายชื่อวันที่31สิงหาคม2569นะไปสแกนสมัครฝึกอาชีพกันได้นอกช่องทางรับสมัครเรียนฝึกอาชีพออนไลน์นะไปเลือกลักสูตรที่เฮาชอบคือตรงกับความสนใจตีเฮาคิดว่าใช่นะช่วงเวลาเหมาะสมนะครับจบแล้วมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้นะครับก็ไปคลิกลิงก์หรือว่าคิวสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตีหน้าเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดลำพูนหรือว่าหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้นะครับ

กลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงกันเยอะๆสลับกับข่าวเบาๆที่นำมามอบให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์สตรี72พรรษานะครับท่านใดน่าจะสนใจซื้อกุ้งวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเน้อที่งานลำไยนะครับงานลำไยก็วันสุดท้ายแล้วเช่นกันนะครับสายนวดนะครับก็สนใจเราก็ไปอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับหรือว่าเพจ Facebook ของศูนย์สตรี72พรรษาลำพูนก็เข้าไปดูรายละเอียดหันกันได้นะครับเอาละครับสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทั้งมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดในพื้นที่ไปวางแนวทางสนับสนุนการทำงานอย่างตรงจุดและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักรู้ก่อนเตรียมก่อนช่วยทันทีพร้อมกำชับเรื่องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตต้องเร็วถูกต้องและเข้าถึงในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือโดยเฉพาะระบบประปาต้องแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าน้ำลดงานต้องจบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไปชนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์บริเวณประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเปิดใช้งานประตูระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจำเป็นต้องมีน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และระบบควบคุมการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องดูแลทั้งช่วงน้ำมากและช่วงน้ำแล้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
10: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดกุมขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปผลิตมาตรการสาธารณสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าตอนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้อยู่ด้วยกันกับทีมงานสวท.แม่เสรียงครับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณเสียงนะเจ้ารายการอู้ข่าวเจ้าเหนือไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีกันนะเจ้าวันนี้อยู่ด้วยกันกับนิมวรารัตน์นะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569โดยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะเจ้า FM 90.5 MHz ของสวท.แม่เสรียงหรือรับชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวท.แม่เสรียงเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์มาร่วมเป็นกำลังอกกำลังใจให้กันตัวนะเจ้าวันนี้รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือก็มีข่าวสารเนาะ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเจียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านแม่ฮ่องสอนรวมถึงในพื้นที่ของแม่เสรียงแล้วก็พื้นที่ฝางมาอู้จากันในช่วงยามแลงเนาะช่วง4:00 นนะเจ้าในช่วงแรกนี้เราไปติดตามข่าวสารกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1กันก่อนเลยนะเจ้ากับพื้นที่ของจังหวัดเจียงใหม่ลำปูนลำปางแล้วก็แม่ห้องสอนเจ้า
13: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ห้องสอน
12: ข่าวสารบ้านเฮาในช่วงที่1เจ้ากับพื้นที่ของเจียงใหม่ละปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเนาะเฮาไปดูกันที่ข่าวดีของจังหวัดเจียงใหม่กันก่อนเลยที่แรกมาแคว้นของจังหวัดเจียงใหม่เจ้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI นะเจ้าถือว่าเป็นรายการที่8ของจังหวัดเจียงใหม่เนาะเป็นรสชาติแห่งภูมิปัญญาอัตลักษณ์แห่งจังหวัดเจียงใหม่เจ้า วันนี้นะเจ้า14สิงหาคม2569นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนมะแขวนเชียงใหม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เมื่อวันที่5สิงหาคม2569โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอก็คือวันที่22กันยายน2565ถือว่าเป็นสินค้า GI นะเจ้ารายที่8ของจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดและคุณลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ต้องบอกว่าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสินค้า GI แล้ว7รายการนะเจ้าหมอว่าจะเป็นร่มบ่อสร้างเนาะศิลาโดนเชียงใหม่ผ้าติ่นจกแม่แจ่มกาแฟเทพเสด็จข้าวกล่ำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝางและก็ล่าสุดนะเจ้ารายที่8ก็คือมะแขวนเชียงใหม่เนาะถือว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะเจ้าลักษณะผลจะเป็นทรงกลมเปลือกมีผิวขรุขระผลอ่อนเนี่ยจะมีเปลือกสีเขียวผลแก่จะมีเปลือกสีแดงพอแก่จัดๆเปลือกก็จะเป็นสีดำอมน้ำตาลปริแตกออกมาก็จะเป็น2ซีกเนาะเม็ดตังในจะเป็นสีดำมันๆนะเจ้ารสชาติก็จะเผ็ดร้อนเนาะกลิ่นหอมแรงใจเป็นเครื่องเทศประกอบอาหารแล้วก็จำหน่ายทั้งในรูปแบบของมะแขวนสดแล้วก็มะแขวนแห้งปลูกในพื้นที่ต่ำไหล่เขาหรือว่าพื้นที่สูงชันที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่800ถึง 1,200 เมตรการขึ้นทะเบียน GI ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าท้องถิ่นส่งเสริมให้สินค้ามีอัตลักษณ์นะเจ้าที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่สามารถก้าวสู่ตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศโดยผู้ที่สนใจนะเจ้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ที่เบอร์053112666นะเจ้าต้องบอกว่ามาแขวนเชียงใหม่เนาะแขกที่อื่นมานะเจ้าต้องบอกว่าเครื่องเทศที่เอาไปทำก็เช่นลาบนะต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่เด่นของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะเจ้าไปต่อนะเจ้าในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ของอำเภอแม่อ่ายนะเจ้าทางเทศบาลตำบลแม่อ่ายอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยตรวจความพร้อมเครื่องมือและก็กำลังพลเชิงรุก24ชั่วโมงเลยเจ้าแต่วันนี้ที่ห้องประชุมเอื้องหลวงสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายอานันต์ศรียาลานายกเทศมนตรีตำบลแม่อายพร้อมด้วยนายวีระชัยละอองศรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและเผชิญเหตุสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังระบบการแจ้งเตือนภัยและวางมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบนะเจ้าทางด้านของเทศบาลตำบลแม่อายก็ได้เน้นย้ำถึงมาตรการเตรียมความพร้อมเชิงรุกโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะเจ้าดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องมือเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอคือจัดเตรียมกำลังพลพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะเจ้าช่วงนี้หลายๆพื้นที่เนาะก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าน้ำท่วมเนาะเพราะว่าภาคเหนือตอนบนของเราก็ยังคงเจอกับฝนอยู่กันในช่วงเวลานี้นะเจ้าไปต่อกันที่จังหวัดลำปูนกันพ้องทางด้านของลำปูนนะเจ้าได้พนึกภาคีเครือข่ายออกตรวจจุดเสี่ยงเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่ปลอดภัยเจ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปูนได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเด็กและก็เยาวชนในเขตอำเภอเมืองลำปูนเมื่อวันที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกานะเจ้าเพื่อป้องปรามพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาและก็ส่งเสริมความประพฤติอันดีงามของนักเรียนนักศึกษาโดยทางด้านของนายสุทินจันทระวรเชษฐ์ศึกษาธิการจังหวัดลำปูนเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปูนโดยศูนย์เสมารักษ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปีงบประมาณ2560

ของอาคารสิริกาญจนาหงเฮียนวังเหนือวิทยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโดยมีนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมพบปะเยี่ยมชมแล้วก็ฮื้อกำลังใจแก่น้องๆ นักเรียนนะเจ้าสำหรับกิจกรรมมหกรรมสภาวิทยานะเจ้าก็จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆ นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษานะเจ้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนาะทางด้านศิลปะและก็วัฒนธรรมเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์การสร้างสรรค์และก็ลงมือปฏิบัติจริงสามารถที่จะนำองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: ดีเสียงนะเจ้าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อมีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าผู้นำชุมชนเพิ่นได้ประกาศแจ้งเตือนและก็นำพี่น้องประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยก่อนที่มวลน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเนาะขณะนี้นะเจ้าก็ถือว่าระดับน้ำลดลงแล้วนะเจ้าแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปนะเจ้าก็เป็นกำลังอกกำลังใจนะเจ้าคือกับพี่น้องประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประสบกับภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยนะเจ้ามาพอกันที่พื้นที่อำเภอแม่เสรียงนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่อำเภอแม่เสรียงเร่งแก้จุดเสี่ยงการสัญจรได้รับข้อเสนอพัฒนาถนนชายแดนฟื้นสนามบินเก่าและก็เชื่อมเส้นทางเจียงใหม่แม่ฮ่องสอนเจ้าวันนี้เวลา 10:30 นณหอประชุมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่นะเจ้าติดตามการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านถนนเนาะโดยมีนายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงและผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนร่วมยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่4ประเด็นหลักด้วยกันนะเจ้าประเด็นแรกก็คือฮื้อแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ4จุดจุดแรกคือ3แยกหน้าพิพิธภัณฑ์แม่เสรียงจุดที่2ตี3แยกโรงเรียนอนุบาลทานทิพย์จุดที่3ตี3แยกบ้านตาคามและจุดที่4คือ3แยกตัดใหม่ถนนกรมโยธาธิการนะเจ้าประเด็นที่2ที่อยากให้แก้ไขก็คือการพัฒนาถนนชายแดนเนาะยกระดับเส้นทางบ้านโพซอถึงบ้านเสาหินรวม37กิโลเมตรนะเจ้าก็ได้ส่งมอบให้กรมทางหลวงชนบทเชื่อมจุดผ่อนปรนการค้าระหว่างไทยและก็เมียนมาตวยประเด็นที่3นะเจ้าในการฟื้นฟูสนามบินแม่เสรียงอยากจะให้มีการปรับปรุงสนามบินเก่าเปิดรองรับการเดินทางการคมนาคมขนส่งขนาดย่อมและก็การกู้ชีพกู้ภัยตวยและประเด็นที่4ก็คือการยกระดับเส้นทางพื้นที่เจียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเนาะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกันระดังระหว่างจังหวัดคือเพิ่มความปลอดภัยและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยต่างด้านของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการขออภัยเจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิ้นก็ได้กล่าวว่าทางด้านกระทรวงคมนาคมจะรับข้อเสนอตึงมดเนี่ยไว้ดำเนินการโดยสั่งการให้กรมทางหลวงเร่งแก้ไขและก็จะสรรงบประมาณปี2570เป็นการเร่งด่วนเลยส่วนการพัฒนาถนนชายแดนเนาะสนามบินแม่เสรียงและก็เส้นทางเชียงใหม่มาถึงแม่ฮ่องสอนก็จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาความเป็นไปได้เพื่อคลับเคลื่อนต่อไปนะเจ้าเจ้าแม่เสรียงแล้วก็เจ้าถึงแม่ฮ่องสอนที่ใจถนนเส้นทาง108ก็คงจะตั้งตารอเนาะว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะได้คือการคมนาคมจากแม่ฮ่องสอนไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วสะดวกสบายต่อพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะเจ้าช่วงนี้เฮาพักกันสักก้ํานะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาติดตามกันต่อเนาะในช่วงที่2ก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของเชียงรายพะเยาแปร่แล้วก็น่านเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงฮายพะเยาแปร่น่าน
0: ข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าข่าวสารบ้านเฮาช่วงที่2นะเจ้าในพื้นที่ของเจียงฮายพะเยาแปร่แล้วก็น่านเนาะเฮาไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายกันเลยได้จัดอบรมสีน้ำเชิงปฏิบัติการคนรักศิลปะแห่ร่วมกิจกรรมเกินเป้าเจ้าแต่วันนี้นะเจ้าตีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมกับสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยชมรมศิลปะพัฒนาจิตมหาวิทยาลัยวัยที่3เชียงรายและบริษัทนานมีจำกัดได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมสีน้ำเชิงปฏิบัติ

0: หน้าหอประชุมกาสลองคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงไฮ้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะศิลปะสีน้ำสำหรับคุณครูนักศึกษาและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปกิจกรรมและเจ้ามุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ hands on workshop โดยมีอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมศิลปินและประธานโครงการเป็นวิทยากรและมีศิลปินผู้ช่วยวิทยากรนะเจ้ามาร่วมกันสอนเนาะเพื่อถ่ายทอดเทคนิคสีน้ำตั้งแต่พื้นฐานตลอดจนการลงมือสร้างผลงานแบบจริงๆเลยซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะเจ้าตอนแรกเปิดทับแค่100 คนแต่ว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมถึง150 คนนะเจ้าถือว่าเกินเป้าเลยสะท้อนถึงความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะสีน้ำและการสร้างปืนตีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะของจังหวัดเชียงรายทางด้านของอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมเปิ้นก็บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยบ่ได้มุ่งแค่อยากฮื้อผู้เข้าร่วมมาวาดภาพให้งามตะอันนะเจ้าแต่ต้องการฮื้อผู้คนได้เรียนรู้กระบวนการทํางานของสีน้ำกล้าที่จะทดลองและก็ค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเก่าหวังฮื้อผู้เข้าร่วมได้นําความรู้และก็แรงบันดาลใจกลับไปต่อยอดทั้งในการเรียนการสอนและก็สร้างสรรค์ศิลปะต่อไปเจ้าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยใครที่ชื่นชอบศิลปะเนี่ยเนาะแต่ว่านี้ถือว่าจะมีความสุขกันไม่หักเลยนะเจ้าไปต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดพะเยาเจ้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการลดใช้พลังงานในภาครัฐมุ่งเป้าลดการใช้พลังงานลงร้อยละ3เจ้าวันนี้นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดละขออภัยเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณ2569ณห้องประชุมไร่ภูกองฮิวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยามุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยตั้งเป้าหมายลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ3ต่อปีเมื่อเทียบกับเกณฑ์ค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าเปิ้นก็บอกว่าการลดใช้พลังงานในภาครัฐถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญเลยนะเจ้าบ่เพียงแต่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแต่ว่ายังเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ส่วนราชการต่างๆก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างแรงจูงใจและขยายผลไปสู่ภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไปเจ้าจากพะเยาไปดูกันต่อที่พื้นที่ของจังหวัดแป้นะเจ้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแป้ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องปี้เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่4นะเจ้ามุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมเจ้าตีหงแหมฟ้าคำรีสอร์ทหมู่ที่3ตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองแป้จังหวัดแป้นายภูมิกิติพิมพันธ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแป้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องปี้เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่4ประจำปีงบประมาณ2569โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแป้ได้จัดขึ้นนะเจ้าเพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่กระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างกำลังใจเพื่อผู้เข้าร่วมนะเจ้าได้ตระหนักถึงผลกระทบและก็สาเหตุที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดพร้อมเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการพัฒนาตัวเก่าและการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจก็แบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระยะนะเจ้าระยะแรกก็คือการปรับทุกผูกมิตรระยะที่2คือการถอดหรือสร้างใหม่ระยะที่3ก็คือการดูแลอย่างต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งทางด้านของนายโชคชัยบุญชูช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแป้เป็นกล่าวว่าการอบรมครั้งนี้ได้น้อมนำแนวคิดกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามาปรับใช้ในการสร้างพลังใจตลอดจนแนวคิด จากโครงการนำร่องดอยยางโมเดลซึ่งมุ่งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับสังคมคือผู้ที่เข้าร่วมนะเจ้าสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วก็กลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวชุมชนและก็สังคมต่อไปเจ้าและที่สุดท้ายในวันนี้นะเจ้าไปดูที่ทีมข่าวของสวท.น่านเนาะเทศบาลเมืองน่านได้ร่วมกับอบจ.น่านบูรณาการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูครองเปรมประชาราษฎร์เจ้าวันนี้เวลา10นาฬิกานายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้มอบหมายให้ว่าที่พันตรีณัฐเทียนสูตรรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วยนายศักดิ์นรินทร์อินยอดเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านลงพื้นที่เจ้าติดตามการฟื้นฟูคลองเปรมประชาราษฎร์หรือว่าคลองเปรมโดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อที่จะพัฒนาและก็ขุดลอกฟื้นฟูกำจัดวัชพืชและตะกอนดินป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเปรมประชาราษฎร์ในเขตตำบลในเวียงอำเภอน่านนะเจ้าซึ่งคลองเปรมประชาราษฎร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำตีได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าแล้วก็เป็นการป้องกันอุทกภัยพัฒนาเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและก็ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามปลอดภัยซึ่งเดิมก็ถือว่าเป็นห้องระบายน้ำเก่านะเจ้าเป็นตั้งระบายน้ำจากฝั่งตะวันตกของสี่แยกจ้างเผือกลงสู่แม่น้ำน่านมีความยาว600เมตรกว้างประมาณ 8-13 เมตรและก็ลึกประมาณ 1.5 เมตรการฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่คลองเปรมประชาราษฎร์ในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาในการจัดการแหล่งน้ำเนาะพร้อมหาแนวทางการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณคลองดังกล่าวอีกตัวเห็มนะเจ้าและนี่ก็คือข่าวสารนะเจ้าในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ได้นำมาอุจากับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเชิญคุณผู้ฟังนะเจ้าติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยวันนี้ผลิตรายการโดยสวท.ตรังนะเจ้าวันนี้นิมแล้วก็ทีมงานของสวท.แม่เสรียงต้องนำรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่กับทีมงานของสวท.นะเจ้าในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4โมงเย็นนะเจ้าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยาพรกสิกรรมเมธากุลพาทุกท่านมาที่จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านขำนามสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอื่นในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอื่นเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอื่นปลูกหญ้าแฝดและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 3. ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
1: พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอื่นนั้นเนื่องมาจากความดีดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยโสธรเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการโดยกรมป่าไม้1อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น2ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น3พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ4ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมัน 7 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพ.ศ. 2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่อาทิเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าไข่มดแดงและแม่เป้งโดยนำมาแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 1,200,000 บาทต่อปีและยังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมโครลาซาในกล้าไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะเห็ดระโงกเห็ดตะไคร่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยการนำสปอร์จากเห็ดดอกแก่ที่เก็บได้จากป่าชุมชนดงมันมาหยอดน้ำเชื้อลงในกล้าไม้ยางนาอายุ1เดือนเมื่อนำกล้ายางนาที่หยอดเชื้อเห็ดไปปลูกในดินประมาณ3ปีก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นบริเวณใต้ต้นยางนาซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้ขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไปยังอำเภอข้างเคียงเช่นแปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ตำบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรจำนวน200ไร่แปลงปลูกป่าคูเมืองสาธารณประโยชน์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจำนวน340ไร่โดยนำกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้แจกจ่ายกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษาโดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมโครงการค่าเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีละ 4-5 รุ่นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นยังสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินงานมากว่า20ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีพ.ศ. 2562จากสำนักงานกพร.
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านความน้ำสร้างและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราจะพาทุกท่านไปรับชมสารคดีสมเด็จพระพันปีหลวงจากพื้นป่าที่เสื่อมโทรมสู่ความร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่ยั่งยืนกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอย

0: สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในปากท้องและความเป็นอยู่ของประสบนิกรจึงได้พระราชทานพระราชดำริและก่อกำเนิดเป็นโครงการต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ชุบชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ชาวบ้านตำบลขอเหนืออำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธร
1: ตำบลขอเหนือเฮาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างศพแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำชีกับแม่น้ำยางไหลมาบรรจบกันก็เฮ็ดให้สภาพพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกปีนะครับเฮ็ดให้ราษฎรเนี่ยเวลาที่ฤดูน้ำหลากก็จะท่วมที่หน้าของพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยดีปานใดนะครับก็อาศัยเข้าไปในป่าพื้นที่ดงบ้าน 3,600 ไร่ในการแผ่วถางแล้วก็ไปเฮ็ดให้แตงโมนะครับเฮ็ดให้ป่าของเฮานี่เกิดความเสื่อมโทรมหลังจากปี2543นะครับพระพันปีหลวงก็เสด็จมากับในหลวงรัชกาลที่10นะครับสมัยนั้นเพิ่นดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จครั้งนั้นนะครับก็มีพระราชสาวนีว่า1ก็คือให้รักษาป่าดงมัน 3,600 ไร่เนี่ยให้คนอยู่กับป่าให้ได้ยางเกื้อกูลกันก็คืออาศัยการรักษาป่าเฮ็ดให้ป่านี่เจริญงอกงามแล้วก็เกิดผลผลิตจากป่ามากมายนะครับอาทิเช่นเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดละโงกแล้วก็พวกแมลงต่างๆรวมถึงไข่มดแดงนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเก็บของป่าได้หลังจากที่น้ำท่วมต่อมาก็มีโครงการมากมายนะครับได้เกิดขึ้นในตำบลนะครับโดยทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมก็เฮ็ดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลขอเหนือเฮาดีขึ้นเป็นลำดับครับ
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็น7หมู่บ้านนะครับที่รวมรอบอยู่กับโครงการเนี่ยขยายไปถึง15หมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ชาวบ้านก็ได้มีอาชีพเสริมมีรายได้ขึ้นต่อมาก็ได้ไล่หัวขึ้นมาก็คือเป็นไล่ใดของชุมชนของเฮานี่เจ็บเฮ็ดขึ้นมานี่ผู้ลางคนก็ได้เป็นหมื่นก็มีนี่ครับเจ็บเฮ็ดได้ดงนี่ต่อเดือนเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วเฮ็ดมันเกิดหลายก็มีรายได้ขึ้นมานะครับภาพรวมก็คือ1พระเจ้าก็เข้าไปพระเจ้าก็มีจิตสำนึกแหละครับว่าเออมาปลาหนองมันนี่ได้กินเฮ็ดเราก็ควรรักษาซอยกันอนุรักษ์รักษาซอยกันนะครับฟื้นฟูปลานี่แหละครับเอาเฮ็ดหยังเอาเฮ็ดซอยกันจังซี่ประมาณนี้แหละครับ
3: ตะกี้พวกแม่กันบ้านปลาขาดงเนาะบ่มีรายได้เนาะเจ้าพ่อเพิ่นเสด็จมาเพิ่นมาตั้งโครงการให้กันรู้สึกว่าดีใจหลายชาวบ้านกับมีความตื่นตัวแบบว่าไปเบิ่งมองไปไกลๆเห็นหม่องอื่นนั่นนี่เขาจะเฮ็ดชาวบ้านก็ได้รู้จักว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋พัฒนาไปจังได๋สิเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ร่วมกลุ่มร่วมหยังสร้างรายได้ให้ครอบครัวเจ้าของได้จังซี่ได้มีเฮามีผลิตภัณฑ์อยู่3โตค่ะก็มีเฮ็ดโคนแล้วก็เฮ็ดเพาะแล้วก็ไข่มดแดงค่ะตอนนี้เฮาก็ขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็ทางร้านอาหารค่ะอีกอนกับนี่ทรงนอกทรงหยังนํามีสิไปจีนไปอเมริกาพวกเฮ็ดพวกไข่มดแดงเฮานี่ค่ะแม่ก็ได้ยินข่าวแม่ก็รู้สึกเสียใจนะก็อยากให้ประชาชนคนไทยไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านสู่สุคติสวงสวรรค์ชั้นฟ้าพ่อแม่ก็อยู่นี่ก็พากันเสียใจหลายเพิ่นเคยมาเสด็จมาเนาะตะกี้ก็เพิ่นละมาที่แรกพวกแม่จังมีมื้อนี้แม่ก็สิสนองอันโครงการเพิ่นไว้ตลอดไปจนว่าชีพชีวิตแม่จะหาใหม่ขึ้นแล้วทรงต่อมื้อให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ
4: เดินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรพระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือเรื่องปากท้องและพัฒนาพื้นที่รอบหนองอึ่งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดเพื่อส่งเสริมการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของป่าชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระมริจังหวัดยโสธรนะครับได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระมริเพื่อแปรรูปผลิตผลจากป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงนะครับโดยแปรรูปเป็นขวดแก้วกระป๋องในนามเครื่องหมายการค้าตาวนาทิพย์นะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็จะมาจากป่าชุมชนดงมัน 100% นะครับไข่มดแดงก็จากป่าดงมันชุมชนดงมันแล้วก็เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะครับในส่วนของเห็ดเพาะก็เป็นเครือข่ายป่าชุมชนโดยในโครงการส่วนหนึ่งก็โดยรอบโครงการส่วนหนึ่งครับในการดำเนินงานของสหกรณ์ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตของป่าวันนี้นะครับเป็นการผลิตเห็ดโคนในน้ำเกลือนะครับโดยมีการนำเห็ดโคนจากป่าชุมชนดงมันซึ่งมีปีละประมาณ 5-6 ตันครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดโคนเพื่อในขวดแก้วในกระป๋องนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งนี้มีแผนการผลิตของป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงกระป๋องและขวดแก้วในปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทนะครับซึ่งมีการวางจำหน่ายในห้างแมคโครโดยเฉพาะในสาขาในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับในราคาก็จะจำหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะครับก็ถ้าปัจจุบันเห็ดโคนถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณขวดละ300บาทถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละ180บาทนะครับในการจำหน่ายเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านเพจ Facebook ของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระมรินะครับในการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวนี่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่นะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซากในท้องที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับในการผลิตเห็ดโคนก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมครับซึ่งก็จะมีการออกเห็ดโคนหลายชนิดครับตั้งแต่เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตากเห็ดโคนแดงก็เห็ดโคนจิกครับครับผมในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มที่รวมกันจะรวมกันในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรครับก็จะมี

ชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและผ่านการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรนางวัญชนะบุญปกดาโรจน์วันนี้ดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพร้อมทีมงานสวทยโสธรขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณนำร่อง 500,000 สิทธิ์พร้อมแจกคูปอง 1,000 บาทสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับช่วงที่เริ่มให้ประชาชนใช้งานกระทรวงการคลังมีความตั้งใจจะเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะที่2พบประชาชนให้ความสนใจและช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
8: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอระยะที่2ณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโอท็อปและ SME เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อป และผลผลิตเกษตรอาทิอะโวคาโดลำไยเงาะและลองกองขณะที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากหลายจังหวัดช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกรปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569โดยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนกว่า800คนเสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
9: ร้อยตำรวจเอกกิตติ์ รัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นำส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสาร่วมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569ซึ่งดำเนินการใน2รูปแบบทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ TTX และการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดิวโดยจำลองอิทธิพลพายุไมซะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโคลนสไลด์ในพื้นที่ป่าตองทั้งนี้การฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นโดยทดสอบการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JICโดยมีประชาชนร่วมฝึกอพยพกว่า200คนใน3จุดยุทธศาสตร์พร้อมทดสอบการระดมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจะนำข้อบกพร่องและช่องว่างจากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและ SOP ของทุกหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนวพันธ์พลายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
13: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
14: มีข่าวดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีติเก่าสิบห้า
19: อ้าวอีกพอข่าวฟังรายการวิทยุเนอะอีกขึ้นสวทชระปูนนะเปิดประจำเนอะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
20: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม้วน
20: ในรายการข่าวดีติเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะตอนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุน FM 95 MHz นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าน้องอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็เจอกันเป็นประจำนะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจทางสวทเนี่ยจ้ามีตึงดีเจออยนะเจ้าดีเจอั้นดีเจโอมเนาะสามอนะจำเดี๋ยวนี้นะแฮมมาเมินนี่ก็เดี๋ยวจะมีดีเจแอร์แฮมออหนึ่งปิกมาเร็วๆนี้หลายท่านก็ต้องหาเนี่ยจ้าดีเจแอมีนายล่ามาได้มาต้องมาเที่ยวอีเนาะเป็นบ่าวกรุงเทพลืมละปูนเหรอก้าอีนะก็เร็วๆนี้คงจะได้พบกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ต้องเน้นย้ำคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างใกล้ชิดนะเจ้าเพราะว่าแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยยังคงมีปริมาณฝนที่สะสมสูงแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนตกชุกหนาแน่นตลอดช่วงสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่สูงถึงร้อยละ60-80ในเกือบทุกๆวันเลยนะจ๊ะซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นย้ำท่านผู้ฟังนะจะเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาตินะเจ้าภัยที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านอีนะต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะเจ้าป้องกันเตรียมการรับมือกับอันตรายที่อาจจะเกิดจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งนะเจ้าเฝ้าฟังข่าวสารต่างราชการกันตัวเนาะเจ้าเนาะเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรในการเดินทางตัวนะเจ้าเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกฝนฟ้าคะนองในส่งผลถึงเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างชัดเจนนะเจ้าพออย่างก็บ่ค่อยทีพออย่างก็บ่ค่อยชัดละผิวถนนก็ลื่นกว่าปกตินะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางในช่วงที่ฝนตกก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเจ้าเปิดไฟหน้าให้เปิ้นหันเฮานะบางคนบอกโอ้ปกเปิ้นเฮาใจหันอย่างแล้วเปิดไปมันก็ใจหันในอย่างนี้เนาะเปิดที่เปิ้นหันเฮานะเจ้าได้เปิดที่เฮาหันเปิ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะเปิดที่เปิ้นหันเฮาเนาะเวลาทุกคนทุกคันเนี่ยเปิดไฟก็จะมีความเห็นนะเจ้าที่ชัดเจนขึ้นในช่วงทัศนวิสัยที่บ่ค่อยดีนะเจ้าเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพร่างกายกันให้พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้านป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปียกชื้นนะเจ้าในระยะนี้กันตัวเนาะช่วงนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะเจ้ามันก็มีหลายโรคเหลือเกินเจ้าคุณผู้ฟังโรคติดต่อสำคัญของละปูนเฮานี่นะก็พบว่าสูงสุดเลยนะเจ้าโรคที่บ้านเฮาเป็นกันนักนี่คือโรคลูตอง คินยังกันฮะลูตองโรคอุจจาระร่วงเนี่ยเปิ้นพบสถิติจำนวนผู้เป็นโรคนี้กันนักที่สุด 3,077 คนคุณผู้ฟังเป็นอันดับหนึ่งที่พบว่ามีการเจ็บป่วยกันในส่วนของโรคติดต่อนักที่สุดนะเจ้าพบมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเด็กเล็ก0-4ปีพื้นที่ที่มีอัตราการป่วยสูงสุดคืออำเภอแม่ทาอำเภอเวียงหนองล่องแล้วก็อำเภอป่าซางนะเจ้าอันดับหนึ่งโรคหลูตองนะเจ้าอันดับ2ที่เจอกันนักนะโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี้เป็นอันดับที่2รองจากโรคหลูตองไข้หวัดใหญ่นี้พบจำนวนผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ 1,955 คนอาจารย์ 1,955 คนพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กอายุ0-4ปีเด็กนักเรียนวัยเรียนมีอัตราการป่วยสูงที่สุดนะเจ้าพบมากที่สุดที่อำเภอเวียงหนองล่องบ้านโฮงแล้วก็อำเภอเมืองละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้สถิตินับตั้งแต่1มกราคมถึงกลางเดือนสิงหาคมนะเจ้าข้อมูลโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเปิ้นสรุปรายงานการเฝ้าระวังระบาดวิทยานะเจ้าไว้เพื่อแจ้งเตือนเป็นแนวทางปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าอันดับ1ลูกท้องอันดับ2ไข้หวัดใหญ่อันดับ3ปอดอักเสบ
ปอดอักเสบปอดอักเสบเนี่ยมีผู้ป่วย 1,440 คนนะเจ้ากลุ่มที่พบสูงที่สุดอายุ60ปีขึ้นไปนะจาก60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มเด็กเล็กพื้นที่ที่มีอัตราการป่วยสูงสุดคืออำเภอต้งหัวจางและก็อำเภอแม่ทาอันดับ3นะแล้วก็อันดับ4โควิดนะเจ้าโควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะเจ้าโควิดนี่592รายบ่มีผู้เสียชีวิตนะเจ้าแต่ว่าโรคนี้จะพบมากในกลุ่มวัยทำงาน20ถึง39ปีนะเจ้าอัตราการป่วยสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองนะเจ้าอำเภอเมืองลำปูนป่วยเป็นโควิดกันนักรองลงมาคืออำเภอป่าซางอันดับ5คือโรคไข้เลือดออกมีคนป่วยอยู่61คนมีแนวโน้มสูงขึ้นนะเจ้าอัตราการป่วยสูงสุดเตี้ยอำเภอแม่ทาและอำเภอเมืองละปูนนะเจ้าอันดับ6ผู้ป่วยสะสม21รายแล้วนะเจ้าโรคไข้หูดับคุณผู้ฟังกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมักลาบวงเล็บมักลาบเพราะว่าสาเหตุการเกิดโรคคือเกิดจากการกินหมูดิบนะเจ้าทำให้เกิดไข้หูดับนะเจ้าอัตราการป่วยสูงสุดที่อำเภอป่าซางและอำเภอลีนะเจ้าคุณผู้ฟังมีโรคแหงแหมหูดับนี่นะแต่ถ้ารวมๆแล้วมันก็จะมีนะเจ้าลุต้องไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบอาหารเป็นพิษโควิด19มือเท้าปากโรคสุกใสโรคไวรัสตับอักเสบบีโรคไข้เลือดออกซิฟิลิสหนองในไข้ดำแดงนะมีโรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนักเริมอวัยวะเพศและทวารหนักโรคไวรัสตับอักเสบซีเฉียบพลันโรคไข้หูดับโรคหนองในเทียมโรคไข้ไทฟอยด์โรคติดเชื้อไวรัส RSV นะจ๊ะแล้วก็โรคคางทูมนะซาวอันดับที่พบว่ามีอัตราการป่วยที่ต้องเฝ้าระวังนะจ๊ะในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีการรายงานออกมาอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังนะจ๊ะได้ติดตามสถานการณ์โรคเนาะแล้วก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเรานะเจ้าในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจที่มีการติดเชื้อกันเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะติดเชื้อกันเพิ่มขึ้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

FM 95นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะก็ติดตามข่าวสารด้วยกันนะจ๊ะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันเนาะเปิดเพลงให้ได้ฟังนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ตวยนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอ่ะไปดูถึงเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลกลุ่มเยาวชนนะเจ้าเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆเนาะซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรียนว่ามีเรื่องของพฤติกรรมนะเจ้าที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงนี่นะแล้วก็ก่อเหตุความเดือดร้อนนะเจ้าให้กับสังคมในส่วนของสถานศึกษาต่างๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะเป็นเรื่องเป็นราวกันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้าคุณผู้ฟังก็มีมาตรการจากหน่วยงานราชการนะเจ้าที่จะเข้าไปกำกับดูแลเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดใจตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะเจ้ากรมผู้ฟังเจ้าล่าสุดนี้ทางสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดลำปูนเจ้าเปิ้นก็ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเจ้ากรมผู้ฟังไปไล่ตรวจจุดเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตของอำเภอเมืองลำปูนเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าเพื่อป้องปรามพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาส่งเสริมความประพฤติอันดีงามของนักเรียนนักศึกษานะเจ้าท่านศึกษาธิการจังหวัดลำปูนท่านสุทินจันทระวรเชษนะเจ้าท่านบอกว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปูนโดยศูนย์เสมารักษ์เนี่ยนะเจ้าเปิ้นทำโครงการชื่อโครงการว่าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อดูแลและก็ปกป้องเยาวชนในพื้นที่นะเจ้าก็การออกไปตรวจจุดเสี่ยงนอกสถานศึกษาตรงนี้เพิ่งจะไปพร้อมกันกับทางด้านของที่ทำการปกครองจังหวัดลำปูนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะจ๊ะแล้วก็สถานศึกษาในพื้นที่อย่างโรงเรียนส่วนบุญโรงเรียนเมธีวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะก็พากันไปสุ่มตรวจดูก็เปิ้ลก็ไปเจอนะจ๊ะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนาะที่อาจจะไปอยู่ในสถานที่ต่างๆนอกสถานศึกษาหลังเวลาเลิกเรียนในอย่างนี้นะเจ้าก็ได้คือคำแนะนำตักเตือนอบรมสักสอนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยความเข้าใจนะเจ้าจะทำรายงานข้อมูลส่งกลับไปสถานศึกษาต้นสังกัดเพื่อให้คุณครูและก็สถานศึกษาเนี่ยนำไปใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิดนะเจ้าท่านศึกษาที่การจังหวัดลำปูนท่านสุทินเนี่ยท่านก็ว่าการออกตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนเนี่ยนะเจ้าก็เป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่ขับเคลื่อนแล้วก็ตอบสนองนโยบายพื้นที่ปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเจ้าที่มุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กแล้วก็เฝ้าระวังภัยคุกคามในทุกรูปแบบซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็จะร่วมกันกับหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานด้านของสถานศึกษาภาคีเครือข่ายสร้างเกราะป้องกันทางสังคมแล้วก็ระบบนิเวศทางการศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อจะนำไปสู่การบ่มเพาะเยาวชนให้เติบใหญ่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นแหมมาตรการหนึ่งที่เป็นในดำเนินการขับเคลื่อนกันในช่วงนี้เนาะแล้วก็จะมีมาตรการจากทางกระทรวงศึกษาธิการที่ขับเคลื่อนผ่านสถานศึกษาต่างๆนะจ๊ะเพื่อป้องปรามเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะกับกลุ่มนักเรียนต่างๆนะจ๊ะจิตแพทย์เปิ้นก่อนแนะนะจ๊ะผู้ปกครองนะจ๊ะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมของเด็กที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มาจากทางโรงเรียนอย่างเดียวเนาะมันก็มาจากผู้ปกครองนะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยเนี่ยนะจะต้องเรียนว่าพฤติกรรมในเรื่องของการบูลลี่เนาะสมัยนี้ปัญหาการบูลลี่นะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในหลายรูปแบบโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่เกิดการบูลลี่นักที่สุดเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของละอ่อนนะจ๊ะซึ่งจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าสร้างบาดแผลในใจระยะยาวผู้ปกครองเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการสังเกตพฤติกรรมแล้วก็อู้กับบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะ
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิ้นฮือข้อมูลไว้บอกว่าการบูลลี่เนี่ยนะจากที่ว่าภาษาประเดี๋ยวนี้บางทีเราก็บ่ค่อยเข้าใจเนาะมันยังคืออะอย่างคือบูลลี่นะการบูลลี่เนี่ยคือพฤติกรรมที่ตั้งใจทําให้คนอื่นอับอายเจ็บปวดนะจ๊ะแล้วก็ตุกใจถ้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของการบูลลี่เนี่ยนะมันจะมีอยู่4ประเภทหลักคือการบูลลี่ทางร่างกายแอ๊ะมาแง้มอ้วนนี่นะการบูลลี่ทางวาจาใจกำอูว่ากันเองนะเจ้าการบูลลี่ทางสังคมแล้วก็ทางไซเบอร์เนาะซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของเด็กๆนะเจ้าถ้าเราอ่อนน้อยจันอนุบาลถึงประถมต้นเนี่ยคุณผู้ฟังเปิ้นมักจะพบว่าการบูลลี่ทางร่างกายการกันแกล้งกันเบาๆนี่นะจะเกิดขึ้นจนถึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูลลี่นะเจ้าในส่วนของกลุ่มเด็กๆนะจ๊ะอนุบาลถึงประถมต้นเนาะแล้วก็ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยวัยประถมนะเจ้าวัยประถมปลายเนี่ยมักจะมีการบูลลี่กันทางวาจาเช่นล้อเลียนชื่อพ่อแม่เนี่ยโอ้นี่มีมาตั้งสมัยใดแล้วเนาะล้อเลียนชื่อพ่อแม่ล้อเลียนรูปลักษณ์บะดำบะขาวอย่างนี้นะหรือปมด้อยอื่นๆอาจารย์นี่จะเป็นลักษณะของการบูลลี่ทางวาจาที่มักจะพบในส่วนของกลุ่มเด็กมัธยมปลายส่วนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มมัธยมขึ้นไปเนี่ยมักจะมีการบูลลี่กันเกี่ยวกับรูปลักษณ์บะเล้าบะงามบะขี้เลบะอย่างก็ประกอบว่ากันไปเอ้นะบูลลี่กันเรื่องทางฐานะบูลลี่กันเรื่องของค่านิยมนะเจ้าการแบ่งพักแบ่งพวกรวมไปถึงการบูลลี่กันทางไซเบอร์เนาะซึ่งการบูลลี่ทางไซเบอร์เนี่ยถือเป็นประเด็นที่ต้องจับตาพอในยุคดิจิทัลยุคนี้นะเจ้าซึ่งตรงเนี้ยมันนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลการลงรูปภาพคลิปวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าการแสดงความคิดเห็นหยาบคายในสื่อสังคมออนไลน์นะเจ้ามันสร้างความเสียหายแล้วก็มันยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือป้อนของกฎหมาย PDPA นะเจ้าผู้ปกครองเนี่ยจะต้องดูแลการใช้งานออนไลน์ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดต่อยนะเจ้าฝากท่านผู้ปกครองเนาะถ้ามีลูกหลานนะเจ้าลูกหลานที่อาจจะอยู่ในวัยกำลังเฮียนเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะเจ้าท่านลองสังเกตพอว่าเอ๊ลูกหลานท่านเนี่ยจะมีโอกาสในการถูกบูลลี่ก่อนนะเจ้าโดยสังเกตจากการที่เปิ้นไปโรงเรียนเอ๊บ่อนนี้ไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะบ่อยากไปโรงเรียนบ่อยๆหรือมีข้ออ้างอันนั้นอันนี้เพื่อบ่ฮือเปิ้นใครไปโรงเรียนอีเนาะหรือเปิ้นมักจะซึมเศร้าเก็บตัวเงียบเงียบผิดปกตินะเจ้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงหงุดหงิดง่ายมีความวิตกกังวลนะเจ้านอนบ่หลับนี่นะหรือบ่ให้กล้าเล่าเรื่องอย่างคือฟังหรืออาจจะถูกคมขู่บ่ฮือบอกไผไว้อย่างนี้นะเจ้าคือลองสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านฮือดีนะเจ้าแล้วก็อู้กับเปิ้นยังเข้าใจพร้อมกับหาแนวทางการทับมือถ้าฮู้ว่าเปิ้นถูกบูลลี่เนี่ยผู้ปกครองตึงเสียอกเสียใจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ต้องตั้งสตินะเจ้าแล้วก็ฮับมือด้วยเหตุผลนะอู้แล้วก็ฮับฟังใจคำถามปลายเปิดติบชี้นำสร้างบรรยากาศที่เปิ้นรู้สึกปลอดภัยฮับฟังอย่างตั้งใจนะเจ้าไทยถามความรู้สึกของเปิ้ลเนาะชื่นชมที่เปิ้ลกล้าที่จะเล่าเรื่องนี้คือฟังซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะเจ้าคือความช่วยเหลือคอยอยู่เคียงข้างเมื่อเปิ้ลต้องการเนาะช่วยกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์นะเจ้าแจ้งแล้วก็ประสานกับทางโรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเนาะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะเจ้าถ้าปัญหามันบานปลายหรือส่งผลกระทบกับจิตใจอย่างหนักเนี่ยควรจะต้องปรึกษานักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ผู้ปกครองที่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมนะเจ้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตก็ได้นะเจ้าโทรศัพท์ไปขอรับคำแนะนำกับเปิ้ลในเรื่องของการดูแลบุตรหลานนี่นะยังโอ้บ่ฮู้เรื่องไอ้น้องบางทีเขากึดบ่ค่อยตันนะเจ้ามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถคือคำปรึกษากับเรื่องเหล่านี้ต่อท่านใดนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นแหมส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะขอรับการช่วยเหลือได้นะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้าเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอูจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดละปูนนะเจ้าเปิ้นประสานงานนะขอรับการสนับสนุนเครื่องบินนะที่เปิ้นห้องสกายด็อกเตอร์เนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังมาช่วยผู้ป่วยอายุ70ปีเส้นเลือดสมองตีบจากอำเภอลี้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลประสาทเจียงใหม่คุณผู้ฟังมีรายงานนะเจ้าจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดละปูนเจ้าประสานการขอสนับสนุนภารกิจสกายด็อกเตอร์สกายด็อกเตอร์นะเจ้าเป็นภารกิจเพื่อรับตัวผู้ป่วยชายอายุ70ปีเส้นเลือดสมองตีบจากอำเภอลี้จังหวัดละปูนนะเจ้าเข้าไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลประสาทเจียงใหม่เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าทีมสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลนครพิงค์นะนำโดยแพทย์หัวหน้าชุดบินนายแพทย์ประสานเปี่ยมอนันต์แพทย์ประจำบ้านนายแพทย์กฤติภาคนายแพทย์กฤติภาคเทพประการนะจ๊ะมีทีมของพยาบาลเนาะนางสาวอรุณีคมาเร็วแล้วก็นางสาววีรการสมณะนะเจ้าได้รับการสนับสนุนอากาศยานประเภทเบล212จากนักบินกองกำลังผ่าเมืองโดยมีทีมนักบินโดยร้อยเอกดำรงศักดิ์จินตวรนะเจ้าร้อยเอกสุรดีจันทดีจ่าสิบเอกสุรัติพงศ์กังวานงานจ่าสิบเอกเอกลักษณ์วรรณวิสัยนะเจ้าที่เปิ้ลนำเครื่องบินเนาะจากกองกำลังผ่าเมืองเนี่ยนะเจ้าสนับสนุนภารกิจในโซนของสกายด็อกเตอร์ตรงนี้นะเจ้าแล้วก็ใช้งบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะเจ้าใช้เวลาบินประมาณ40นาทีอ่ะคุณผู้ฟัง40นาทีจากโรงพยาบาลจากนี้นะเจ้าไปที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ไปกลับเนี่ยนะเจ้าเพราะฉะนั้นถือว่าสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือศักยภาพตรงนี้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตนะเจ้าคือผ่านพ้นนะเจ้าจากสถานการณ์อุปสรรคอย่างต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของสกายด็อกเตอร์ของละปูนเฮาเนี่ยก็ดำเนินการกันมาต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังต่อเนื่องตั้งแต่ปีไหนแล้วดีจะอ้อยจำปีบ่ได้นะเจ้าแต่ว่าก็ถือว่ามีการขับเคลื่อนภารกิจในโซนของสกายด็อกเตอร์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในนาทีวิกฤตอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะเจ้าทุกส่วนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติภารกิจตรงนี้เพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยในทุกๆชีวิตและในทุกพื้นที่ต่อยนะเจ้า

0: อร่อยแล้วก็ราคาประหยัดแล้วข้าวก็เติมไม่อั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีเงินแค่20บาทก็อิ่มจนจุกได้ข้าวตักไม่อั้นแถมกับข้าวแค่10บาทวันนี้พามาบุกพิกัดความอร่อยสุดคุ้มที่ลำพูนครับใครผ่านไปมาแถวถนนไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางข้างบริษัทลำพูนไทยซิลส์ต้องแวะเลยครับกับร้านลำพูนข้าวแกง10บาทบรรยากาศก็คึกคักตลอดทั้งวันยิ่งช่วงเที่ยงบอกเลยว่าคิวแน่นสุดๆลูกค้าแวะเวียนมาฝากท้องกันไม่ขาดสายที่เด็ดของที่นี่คือมีเมนูให้เลือกถึง12อย่างต่อวันสลับสับเปลี่ยนกันไปไม่มีเบื่อแต่ที่ห้ามพลาดต้องยกให้ห่อหมกปลานิลพะโล้และพะแนงที่เครื่องแกงเข้มข้นสุดๆย้ำชัดๆตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าทุกเมนูราคา10บาทกินที่ร้านก็ตักข้าวได้ไม่อั้นหรือใครจะสั่งกลับบ้านใส่ถุงก็ราคา10บาทเท่ากันคุ้มค่าแถมอร่อยแบบนี้สายกินสายประหยัดพลาดไม่ได้แล้วตามมาลุยกัน
0: สวัสดีเจ้าแมวนะคะพนักงานร้านลำพูนข้าวแกง10บาทเจ้าพอมกปลานิ่มนะคะแล้วก็ฮัลโหลแผนงค่ะที่ทำประจำค่ะแล้วก็มดทุกวันค่ะประมาณลูกค้าเป็นส่วนมากจะเป็นโรงงานนะคะแล้วก็ทำงานข้าราชการอาคารสามหรือวันหนึ่งก็12เมนูค่ะเรียนกันไปค่ะคือจะเมนูจะบอกค่อยซ้ำค่ะรับผักมาเองจากเกษตรกรค่ะคือมาได้พันแม่ค้าคนกลางค่ะแล้วก็คือแบบเป็นครูพ่อแม่พี่น้องคนปลูกเองแล้วก็ไปได้ใช้สารเคมีเป็นพักที่ไปได้พ่นยาลูกค้าก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ราคาประหยัดนะคะคือแบบมาคือ50บาทสามารถได้กินได้4เมนูนะคะแล้วข้าวก็เติมไม่อั้นเงี้ยค่ะคือแต่ไม่ให้เหลืออย่างเงี้ยค่ะร้านข้าวแกงลำพูนข้าวแกง10บาทอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะคะคือแบบร้านเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงค่ะมากันเยอะๆนะคะ
2: รีวิวนะเจ้าข้าวแกง10บาทนะข่มบ่ฟังเปิ้นไปจิ้มกันมาแล้วพออัญชันปาทีมงานนะเจ้าไปจิ้มข้าวแกง10บาทบอกโอ้โหอิ่มแป้เลย อิ่มแป้เลยนะเจ้าข่มบ่ฟังจ้ะนี่ก็ถือว่าเป็นแฮมการขับเคลื่อนนะเจ้านโยบายของรัฐบาลเนาะที่เขาก็พยายามที่จะร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของภาครัฐและก็ทางด้านของผู้ประกอบการนะเจ้าช่วยเหลือภาระค่าครองชีพเพื่อกับประชาชนนะเจ้ามีรัฐบาลก็มีโครงการมีแนวคิดนี้ละกันเนาะข้าวแกงไทยช่วยไทยนะเจ้ามีเป้าหมายในการทำข้าวราดแกงอาหารปรุงสำเร็จนะเจ้าราคาประหยัดจานละ40บาทเนี่ยเป็นต้นนะเจ้าเป็นอย่างน้อยเวลาระยะเวลา3เดือนนะเจ้าแล้วก็มีโครงการในการช่วยอุดหนุนวัตถุดิบเพื่อกับร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการต่อยนะเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฮมโครงการหนึ่งที่เขาได้ไปสำรวจนะเจ้าในการติดตามร้านข้าวแกงเนาะราคาประหยัดส่วนท่านใดที่มีพิกัดร้านข้าวแกงราคาประหยัดที่ละปูนมีที่ไหนตั้งได้นะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็บอกมาทางสวทละปูนได้นะเจ้าเดี๋ยวทีมงานของเขาก็จะได้ไปตามรีวิวนะจะได้ไปตามรีวิวกับทุกท่านได้ชิมกับข้าวนะเจ้าชิมข้าวแกงอร่อยอร่อยเนาะในราคาประหยัดด้วยกันนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยเจ้าอ่ะคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสี้ยงแล้วนะเจ้าดีเจออยท่านจะได้นำรายการลาทุกท่านนะเจ้าไปเพียงแต่

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เตรียมพบมหากรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหากรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านร่วมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหากรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหากรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
6: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
0: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมในวันนี้เราเจอกันนะครับวันพุธที่12สิงหาคม2569ก็เป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับอ่ะวันนี้ก็ป้าการ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาอีกเช่นเคยในวันหยุดนี้ฟังเพลงกันเยอะๆสลับกับข่าวสารที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงกลับคุณผู้ฟังอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปูนมืดๆบดๆนะครับฝนลงบางพื้นที่สวทลำปูนก็ตกตั้งแต่เวลา4โมงแล้วนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่สัญจรเดินทางบนท้องถนนนะครับกลับจากต่างจังหวัดหรือว่ากลับจากการท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านกลับจากบ้านนะจากภูมิลำเนานั้นหลังจากไปไหว้ไปกราบแม่ไปกอดแม่แล้วนะครับก็ขอให้เดินทางบนท้องถนนโดยสวัสดิภาพนะครับผมมีของขวัญอันยังที่จะยิ่งใหญ่ต่อกับความปลอดภัยนะถึงจุดหมายปลอดภัยนะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมเนอะท่านใดเดินทางบนท้องถนนช่วงแรงๆค่ำๆจะนี่เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนด้วยนะครับถ้าพื้นที่ไหนฝนตกก็ต้องบ่ได้ประมาทนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะครับมีสติเนาะแล้วก็บ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับบ่ได้ลืมนะว่าบนท้องถนนนี่ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับกับสวทลำพูนนะกรมประชาสัมพันธ์นะวันนี้ป้ากันในช่วงใดจะนี่ติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะ18นาฬิกาวันนี้ถึง19นาฬิกา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขออภัยคุณผู้ฟังนะครับตากฝนมาก็เริ่มจะเป็นวัดกับเบอร์ละเนาะแต่เจ้านี่ก็ไปสวนทุเรียนแม่ทามานะครับแล้วก็ไปแอวกาดแม่ทาไปซอซื้อเห็ดนะของดีหน้าฝนจะนี่นะครับกับมาตีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนนะครับภาคเหนือของเรานะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับที่สำคัญอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายจะหนีก็ต้องรักษาตัวเองด้วยนะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ

นะแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกินกุ้งนะครับพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะวันนี้นะครับก็เริ่มจำหน่ายกุ้งนะในกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569นะครับก็ระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับเหมือนเปิ่นจะมีตีห้ากุ้งนี่2พื้นที่นะครับสถานที่แรกนี่ก็จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งนะครับวันที่10โมงนะถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็สถานที่แห่งที่1ก็คืองานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะก็จะจัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสายกุ้งนะครับสายที่ชอบกุ้งนะก็ไปซื้อเลือกซื้อกันได้กุ้งขาวตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำนี่นะในราคาสุดพิเศษเนาะลดแรงเอาใจสายกินนะครับกับบดีลืมเนอร์วันเวลาจำหน่าย 11-12 สิงหาคม2569นะครับสถานที่ที่เป็นบริการพิเศษนี่นะ Pick up point นี่นะครับก็จะเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับก็จองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งเนาะ 10:00 น.ถึง 15:00 น.แห่งพื้นที่นึงครับที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนนะครับอันนี้ก็เริ่มขายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับราคาพิเศษนะจะส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกุ้งไส้ 3XL นี่นะขนาด18ถึง32ตัวต่อกิโลกรัมนี่ราคาพิเศษเลยนะครับบดถึง300บาทนะครับไส้แอลก็มี43ถึง48ตัวนี่ราคา200ต้นๆต่ออันนะคุณผู้ฟังก็ใครชอบกินกุ้งนะก็ไปกันได้นะครับบริการพิกอัพพอยต์ก็ได้หรือว่าไปซื้อที่ในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังและก็แถมเรื่องหนึ่งตีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะฝากประชาสัมพันธ์มานั่นก็คือนะครับการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการ Local Trade Center Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องนะเปิดรับสมัครฟรีนะครับกับชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเวิร์กช็อป2วันเต็มๆเลยนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดความรู้นะครับเติมเครื่องมือใหม่ๆนะและเชื่อมพาร์ทเนอร์ธุรกิจไปด้วยกันกลับภายในงานก็จะพบกับ4หัวข้อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเฮาเนี่ยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เทรนด์ผู้บริโภคนะปรับเกมธุรกิจนะอัปเดตแนวโน้มผู้บริโภคนะครับตัดการตลาดยุคใหม่เพื่อให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวได้ทันนะครับก็มีเวิร์กช็อป AI นะผู้ช่วยธุรกิจนะครับทำงานไวลดต้นทุนนะเพิ่มยอดขายนะครับไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI นะครับมาเดี๋ยวนี้เปิ่นก็มีอบรมนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่อง AI นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนะพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องปรับตัวเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI ตัวนะครับสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจเนาะช่วยลดภาระงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดขายนะครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งนะครับตีอบรมนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับมีกิจกรรมทีมบิลดิ้งสนุกนาตีช่วยให้ผู้ประกอบการได้หู้จักกันแลกเปลี่ยนไอดีกันและกันนะครับแล้วก็ต่อยอดคอนเน็กชันใหม่ๆตัวนะครับคิดใหม่ปรับใหม่เติบโตไปข้างหน้าไปเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารและขับเคลื่อนธุรกิจฮือเข้มแข็งพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับวันที่27/28สิงหาคมนี้นะครับก็สมัครฟรีเนอร์รับจำนวนจำกัด20ท่านแรกก็เข้าไปตีเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนไปคลิกลิงก์ Google Form แล้วกรอกใบสมัครเนี่ยท่านใดที่สนใจก็เชิญเลยนะครับช่วงนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาติดตามนะข่าวจากทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนนะครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเนี่ยก็บูรณาการความร่วมมือนะครับรวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่หลงพื้นที่นะออกตรวจเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่เกี่ยวเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอเมืองลำพูนนะแต่ว่านี่ครับ13สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.นะครับก็นายสุทินจันทรวรเชษศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเนาะได้ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนโดยศูนย์เสมารักษ์นะได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปีงบ69นะครับเพื่อดูแลและปกป้องเยาวชนในพื้นที่นะครับซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนนะกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนนะครับตลอดจนสถานศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนสวนบุญโยปธรรมนะครับโรงเรียนเมธีวุฒิกรวัดพระธาตุหริบูรณ์ชัยลำพูนเนาะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคลำพูนนะครับซึ่งศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเนาะเปิ่นก็ได้กล่าวนะครับในการลงพื้นที่คณะทำงานก็ได้ดำเนินการให้คำแนะนำตักเตือนและอบรมสั่งสอนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยความเข้าใจพร้อมทางจัดทำรายงานข้อมูลส่งกลับไปยังสถานศึกษานะครับต้นสังกัดให้ทราบทันทีเพื่อให้ครูและสถานศึกษานำไปใช้ในกระบวนการดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิดการออกตรวจเฝ้าระวังและก็ส่งเสริมความประพฤติของผู้เรียนในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่ครับเคลื่อนและก็ตอบสนองต่อนโยบายพื้นที่ปลอดภัยของกระทรวงการศึกษาธิการนะที่มุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองสิทธินะและก็เฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนก็มุ่งมั่นที่จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างก๊อปป้องกันทางสังคมและระบบนิเวศทางการศึกษาที่เข้มแข็งนะจะนำไปสู่การบุ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติต่อไปอันนี้ก็คือนายสุทินได้กล่าวนะครับนั่นก็คือท่านศึกษาธิการจังหวัดลำพูนครับ

กลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนาะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยช่วงนี้ใครตีเลิกงานหรือว่าไปรับบุตรหลานเนาะหรือว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงหยุดนะเสาร์อาทิตย์จะนี่ก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังเน้นย้ำกันหน่อยนะครับจะได้มาช่วยกันนะร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนกันนะครับก็จะได้ลดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการบ่เอาชีวิตเขาไปเสี่ยงเนาะก็คือบ่ได้ประมาทนะครับนะทุกการเดินทางบ่ว่าจะใกล้หรือไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เพื่อตัวคุณผู้ฟังเองนะคนขับเองผู้ร่วมเดินทางเองนะแล้วก็พี่น้องนะครับประชาชนทั่วไปที่ร่วมสัญจรบนท้องถนนจะได้ปลอดภัยนะครับนั่นก็คือการมาช่วยกันร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับขับรถด้วยความเร็วตีกฎหมายเป็นกำหนดเคารพกฎจราจรบ่ได้ประมาทเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าขาดเข็มขัดนิรภัยทุกทีนั่งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกถึงคนขี่คนซ้อนนะครับและที่สำคัญบ่ได้เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่นะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เลยและถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วมันบ่สามารถสคริปกลับมาได้หรือว่าย้อนกลับมาแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันแก้ไขอดีตบ่

ได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮาบ่ได้ประมาทตั้งแต่เริ่มต้นเลยนอกของผู้ฟังนะครับขับขี่ด้วยความเคารพกฎจราจรอย่างที่บอกไปนะครับบ่ได้ประมาทเน้นย้ำการทำกรรมหนึ่งเนาะมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูนนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการของเฮาเนาะผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่นนะ
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจหน้าที่แต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาด้วยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเย็นนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาด้วยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับ
3: นายยศนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายกฤติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเขามองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามความชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
6: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
1: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
7: ายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนายณัฐชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
8: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
7: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
11: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ถ้าใช้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ย เราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
10: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสรับรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
12: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
13: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
19: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประนามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80ซมและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26ซมและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
19: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
20: ขอปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
19: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการวาดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับถึงมาห้องส่งวันนี้นะครับคุณสุวิทย์สมนัสนะครับดูแลควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเดชธรชัยโสดาครับวันนี้เจอคุณผู้ฟังนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะที่ผมจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาบิลนะฮะการพูดคุยกันของระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพนาบิลนะทางด้านของประธานของวันนะฮะ ทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกนะแล้วก็ทางด้านของสมาคมมวยนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของเส้นทางที่จะให้นาบิลอานันต์นะมาต่อยมวยเพื่อจะไปสู่โอลิมปิกนะครับรวมถึงการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันโคคัพนะรอบสุดท้ายแล้วนะที่แข่งขันกันรอบสุดท้ายนะครับที่กรุงเทพวันนี้นะครับเริ่มต้นวันกีฬาวันนี้นะครับไปที่ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ก่อนนะครับเพิ่งจบไปในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open 2026นะครับวันนี้หมูปากน้ำนพพลแสงคำนะครับนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ45ของโลกนะเข้าสู่รอบนะรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับมือ6ของโลกจากอังกฤษชอนเมอร์ฟี่นะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของหมูชนะไปนะครับ6ต่อ4เฟรมนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับงานนี้เงินรางวัลกว่า53ล้านบาทนะครับด้วย 1,250,000 ปอนด์นะครับแข่งกันที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะจัสทรัมมือหนึ่งของโลกมาในรอบ32คนนะครับชนะรอนนี่โอซูลิแวนในรอบ16คนนะครับและความแรงยังเกิดขึ้นนะครับเอาชนะชอนเมอร์ฟี่ไป6ต่อ4เฟรมนะฮะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศของหมูปากน้ำรุ่นนพพลแสงคำเนี่ยจะไปเจอกับด้านของผู้ชนะระหว่างโจหยูหลงนะครับมือ22จากจีนที่จะเจอกับเดวิดขอมานะเดวิดกินเบิร์ดนะฮะมือ32ของโลกจากอังกฤษนะครับซึ่งจะแข่งขันกันตามเวลาในไทยก็คือพรุ่งนี้13นาฬิกานะครับตอนนี้เนี่ยปราบมือท็อปไปแล้ว3คนนะครับก็เชื่อว่าพอปราบมือท็อปแล้วแรงกิ้งนะก็จะเข้าสู่ในระดับแรงกิ้งที่ดีกว่านี้นะครับรอเชียร์กันนะครับเจอใครก็ได้นาทีนี้นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลครับนะฮะวันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันนะฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับระหว่างสิงคโปร์ทีม148ของโลกนะที่จะเจอกับทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกนะครับก็วันนี้แถลงข่าวกันนะของเราก็ส่งแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็วาริชชูทองแบ็คขวานะครับฮัสซันก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเรื่องของสถิติในการเจอกับสิงคโปร์นะครับไม่ได้คิดเลยนะเราก็ผมบอกว่าเรื่องของบริษัทสถิติก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในการสร้างบริษัทแต่ว่าวันสำคัญในวันพรุ่งนี้นะคือเน้นกับนักกีฬาเล่นตามแผนที่เล่นไว้นะเล่นกับแผนกับการซ้อมที่ผ่านมานะครับไอเกมรุกแล้วก็รับไปด้วยกันนะครับแล้วก็เราได้พักได้เยอะแล้วก็ได้โรเตชันนะครับแล้วก็มีนักเตะสามารถทดแทนกันได้นะครับแล้วก็นักกีฬานะที่ได้ติดโทษใบเหลืองนะในรอบแรกเหมือนกลุ่มไม่มีใครติดโทษแบนเพิ่มในนัดนี้นะฮะก็ภูมิใจกับนักกีฬาชุดนี้นะครับยอมรับนะมีความกดดันเหมือนกันแต่ว่านะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะโฟกัสในเกมนะให้คิดว่าเป็นเกมนะเกมแต่นัดนะมองช็อตเราช็อตไปเกมนัดสุดท้ายนะครับนะว่าอย่างนั้นเลยนะครับเราจะไม่มองถึงเกมต่อไปมองเกมพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ชื่นชมเหมือนกันว่าทางของสิงคโปร์ก็เขาก็แข็งแกร่งดีนะผ่านมาถึงรอบนี้ได้นะครับส่วนวาริชชูทองนะครับก็บอกว่าดีใจนะที่มาถึงจุดนี้นะก็อยากจะทำได้เหมือนรุ่นพี่ที่เคยทำไว้นะครับซึ่งรุ่นพี่คว้าแชมป์แล้วรายการนี้นะครับแล้วก็บอกว่านักเตะสิงคโปร์ที่น่ากลัวก็คืออีกฮานฟานดี้นะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มีคุณภาพสูงนะครับก็เชื่อว่านั่นก็จะเป็นจุดสำคัญนะแต่ว่าเชื่อว่าพรุ่งนี้นักกีฬาไทยของทั้งหมดจะร่วมใจกันในการคว้าชัยชนะมาให้ได้นะครับรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับเราก็ในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะครับชนะรวดไม่เสียประตูเจอกับสิงคโปร์ที่เข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A นะครับมี8คะแนนจาก4นัดนะครับแล้วก็ก่อนการแถลงข่าววันนี้เราก็ซ้อมก่อนนะแถลงข่าวเวลา15นาฬิกาจะซ้อมในช่วงของบ่ายโมงนะครับเราก็ซ้อมในเรื่องของเกมรุกเกมรับนะครับลูกทั้งเตะนะครับพรุ่งนี้ก็รอเจอกัน20นาฬิกาไทยเจอกับสิงคโปร์ว่าสิงคโปร์นะเปิดบ้านเจอกับไทยที่จอร์นเบซาสเตเดียมนะครับทางการถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นะครับ20นาฬิกานะครับ
ส่วนอีกรายการนึงก็จะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับอายุ17ปีนะครับซึ่งวันนี้นะก็มีการแถลงข่าวกันนะของทีมที่เข้าแข่งขันนะครับก็แข่งขันกันนะนักกีฬาของเราก็ซ้อมอยู่ด้วยนะแล้วก็แถลงข่าวด้วยซ้อมกันที่สนามซ้อมนะครับที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูลุสจังหวัดชวากลางอินโดนีเซียนะครับฝึกซ้อมแบบออฟฟิเชียลเทรนนิ่งนะครับเราก็ทางด้านของเมื่อวานนี้แถลงข่าวนะวันนี้ก็ทางด้านของโค้ชธีรารัตน์วิวาสุขูก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ติวเข้มนะในการฝึกซ้อมคราวนี้เรื่องของเทคนิคนะแทคติกในเกมรุกเกมรับต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะนะแล้วก็ลูกเตะมุมนะครับก็หวังว่าจะใช้เป็นประโยชน์ในนัดที่เราแข่งขันนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ซ้อมกัน1ชั่วโมง30นาทีและพรุ่งนี้คิกออฟเช่นเดียวกันนะครับทีมหญิง17ปีของเราเตะก่อนนะครับในเวลา 15:00 น.เจอกับอินโดนีเซีย B หรือว่าบูตรีนูซันตารานะครับพรุ่งนี้17ปีของเรานะที่ซ็อกเกอร์ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูลุสนะครับนะรอเชียร์กันสำหรับทีมสาวไทยนะครับก็รายการนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube สตีกันดี้เมเดก้าครับนะถ่ายทอดสดทาง YouTube นะครับให้ชมกันนะครับเจอกับอินโดนีเซียทีม B ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็เราอย่างที่บอกนะครับรายการนี้เป็นการเตรียมทีมของ17ปีของเรานะเราจะมีหมุดหมายสำคัญในการชิงแชมป์เอเชียไปรอบสุดท้ายในการชิงแชมป์โลกด้วยนะจะได้หรือไม่ก็รอนะเราได้เห็นข้อแตกต่างในการอุ่นเครื่องคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเจอกับอินโดนีเซียเจอกับจอร์แดนในวันที่17แล้วก็เจอกับสิงคโปร์ในวันที่19นะครับก็จะเห็นข้อผิดพลาดของนักกีฬาไทยนะครับจะได้มาแก้ไขกันนะหมุดหมายก็คือชิงแชมป์เอเชียนะรอบสุดท้ายที่จีนนั่นแหละนี่ที่เราต้องลุ้นไปแข่งขันกันครับยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลโค้กคัพครับวันนี้ที่อาคาร FA Thailand นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับจัดงานแถลงข่าวแล้วก็จับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยรายการโค้กคัพอายุ17ปีนะฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางด้านของดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมนะแล้วก็คุณเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับตัวแทนของผลิตภัณฑ์โคคาโคล่าประเทศไทยนะครับไทยน้ำทิพย์จำกัดคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับแล้วก็ทางด้านของฝ่ายการตลาดของหาดทิพย์จำกัดนะครับแล้วก็ผู้แทนของ12ทีมนะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับซึ่งการแข่งในรอบนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมนะครับแข่งขันกัน 18-20 สิงหาคมที่ Thunderdome Stadium แล้วก็ Pass Stadium นะครับย้ายจากเมื่อก่อนที่เราบอกว่าแข่งกันที่นู่นนะสวนฝึกสนามที่แถวพุทธมณฑลสาย3อ่ะนะกรุงเทพธนบุรีอ่ะนะแต่ว่ามีปัญหาแล้วล่ะแล้วก็ย้ายมาที่ Thunderdome Stadium นะครับแล้วก็ที่ Pass Stadium นะครับนะครับก็ผลการจับสลากกันเรียบร้อยนะครับวันนี้นะในกลุ่ม A เนี่ยมีกันทารมนะยอดทีมจากศรีสะเกษนะอยู่กับอัสสัมชัญยูไนเต็ดโอ้โหทีมเต็งนะครับแล้วก็นครปฐมยูไนเต็ดครับกลุ่ม A กลุ่ม B นี่มีเชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดโอ้โหนี่ก็กลุ่มเหมือนกับชลบุรีกับทรูแบงคอกน่าจะเจอตัดกันเองแน่เลยนะครับแล้วก็ชัยนาทฮอร์บิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับในกลุ่ม C กลุ่ม D เนี่ยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับยะลากับสงขลาเจอกันอีกแล้วในกลุ่มดีนะก็ในการแข่งขันคราวนี้เนี่ยกลุ่มในกลุ่มละ3ทีมเนี่ยเจอกันหมดนะครับนะชนะก็จะได้3คะแนนนะครับทีมแพ้ไม่ได้คะแนนเสมอกันก็มีการดวลจุดโทษนะชนะจุดโทษ2คะแนนแพ้จุดโทษ1คะแนนนะครับหาทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มนะครับเอาแชมป์เท่านั้นนะครับไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศนะครับกลุ่ม A เจอกลุ่ม B กลุ่ม C เจอกลุ่ม D นะครับคือในกลุ่ม A B เนี่ยหนักทั้งนั้นเลยนะแล้วก็กลุ่ม C D เนี่ยมีโอกาสที่ทีมจากทางใต้หรือว่าทีมจากจังหวัดภาคตะวันออกหรืออีสานนะเข้ามาเจอในรอบรองด้วยนะเพราะว่าแหมทีมหลักๆจากกรุงเทพมหานครอย่างอัสสัมชัญนี่นะชลบุรี FC ทรูแบงคอกเนี่ยเขาอยู่สายบนรวมถึงกันทารมเนี่ยทีมเต็งทางศรีสะเกษด้วยนะก็อยู่ในกลุ่มบน A B เจอกันในรอบรองไงนะครับเราจะไปทีมจากต่างจังหวัดตัวแทนของภูมิภาคต่างๆนะมีโอกาสเข้าสู่รอบรองแล้วก็รอบชิงด้วยนะครับรอลุ้นกันนะครับก็ในส่วนของรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ยแข่งกันที่3สุพัชราไสยนะครับ22และ23สิงหาคมรางวัลทีมชนะเลิศนะครับ1ล้านบาทรองแชมป์นะ 500,000 บาทรอติดตามซึ่งการแข่งขันทุกนัดเนี่ยถ่ายทอดสดทางแฟนเพจของ FA Thailand แล้วก็ YouTubeของ FA Thailand นะครับแล้วก็มีรอบชิงเนี่ยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพนะวันแชมเปี้ยนชิพพร้อมด้วยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวพร้อมกันนะครับในการสนับสนุนนาบินอานันต์นะฮะนักชก
มวยลูกครึ่งไทยแอลจีเรียนะเข้าปูทางเข้าเดินเข้าสู่วงการเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2028นะครับซึ่งนาบิลอานานบอกวันนี้นะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวผมโดยเฉพาะสมรักคำสิงนะซึ่งมองว่านาบิลอานานมีโอกาสที่กล้าถ้าไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นมีโอกาสเข้าถึงเหรียญในโอลิมปิกเกมโดยเฉพาะเหรียญทองนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยต่อยมวยตั้งแต่มวยสากลมาตั้งแต่อายุ13 14นะพอมีการบาดเจ็บก็รักษาและกลับมาต่อยมวยไทยนะเรื่องของความฝันยังอยากจะต่อยมวยสากลอยู่เพราะเคยต่อยและที่ค่ายนะครับนะฮะทั้งที่ค่ายก็มีการเน้นการออกหมัดสเต็ปมวยสากลอยู่แล้วเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับนะในค่ายนะทางด้านของซาตูใช่ไหมค่ายวีนอมที่พัทยาเนี่ยก็ซ้อมเรื่องของมวยสากลอยู่แล้วนะโฟกัสเรื่องมวยสากลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสมาคมมวยมีโปรแกรมเพิ่มเติมในการซ้อมก็จะปรับตัวเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะปรับตัวเพื่อเข้าสู่มวยสากลสมัครเล่นนะครับท่านนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับนายพิชัยชุนหาวชิระนะครับก็บอกว่าในฐานะเนี่ยก็นายกสมาคมก็มองว่าเรื่องของการซ้อมจะประสานงานใกล้ชิดกับทางค่ายแล้วก็จัดตารางให้สอดคล้องนะดูแลเรื่องของเทคนิคทั้งทางโค้ชของสมาคมแล้วก็ทางโค้ชของค่ายเวนอมนะครับวิลลี่ซาตูใช่ไหมเจ้าของค่ายวีนอมอ่ะนะก็บอกว่ามีการตารางไว้2ปีไว้อยู่แล้วนะครับซ้อมมวยสากลสมัครเล่นเพื่อพัฒนานะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งมวยไทยนะครับแล้วก็จะให้มีโค้ชนะหาคู่ชกให้หลายสไตล์มาลองมาทดสอบกับนาบิลอานานนะครับส่วนการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมก็ต้องเก็บเรนกิ้งไปเรื่อยๆนะฮะถ้าได้แชมป์สัก 1-2 รายการน่าจะผ่านแล้วนะนะครับนี่คือทางด้านของนาบิลอานานแล้วก็ทางด้านของท่านนายกสมาคมกีฬามวยนะครับนายพิชัยชุนหวัชิระนะครับส่วนคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะบอสชาตรีนะฮะประธานเจ้าที่บริหารวันแชมเปี้ยนชิพก็บอกว่าถ้าเราไม่ตั้งใจให้นาบิลได้เหรียญทองจริงๆก็คงไม่เปิดโอกาสให้นาบิลมาชกมวยเพราะว่าชกมวยสากลสมัครเล่นนะครับเพราะว่านาบิลมีสัญญาอยู่กับวันแต่ว่าตัวเองเห็นแล้วนะมุมมองนะว่านาบิลนะในรุ่น165กิโลในรุ่น65กิโลกรัมและรุ่น70กิโลกรัมที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นนักชกจากคิวบานนักชกจากอาเซอร์ไบจานเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานนั้นความสูงเพียงแค่174 175ขณะที่เวทของนาบิลถ้าไม่ว่าจะชกใน70กิโลที่นาบิลบอกว่า70กิโลมากกว่านะครับสูงถึง194เซนติเมตรนะครับสูงยาวกว่านะครับแล้วก็ชกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยไม่สมเหตุการณ์แต่ใช้นวมใหญ่ไม่ใช้นวมเล็กนะแบบมวยวันนาบิลผ่านนวมเล็กมาแล้วนวมใหญ่ไม่มีปัญหานะครับนี่คือด้านของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะบอกว่าเห็นแน่นอนนะครับว่ามีนาบิลมีโอกาสไปถึงเหรียญโอลิมปิกเกมแล้วก็เหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็นาบิลบอกว่าตัวเองเนี่ยจะทำเข้าไปสู่ตามระบบทุกอย่างรวมถึงทางด้านของอุปนายกเทคนิคของสมาคมกีฬามวยนะบอกว่านาบิลเนี่ยไปตามสเต็ปทุกอย่างตามระบบนะไม่มีทางลัดนะครับนะก็ไปฝึกกับนักมวยไทยนะมีโอกาสขึ้นคัดกับนักมวยไทยที่มีอยู่แล้วในตามรุ่นนะนะก็รอติดตามกันนะครับซึ่งคุณบอสชาตรีก็พูดตลกติดตลกเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะนาบิลมาด้วยเส้นสายหรือเปล่านะทางลัดหรือเปล่านะคุณชาตรีก็บอกว่าเอาละท้านักมวยไทยนะในไทยนะพิกัด 65-70 กิโลนะครับบอกว่ามวยสากลในไทยใครนะ 65-70 กิโลเนี่ยสามารถชนะนาบิลได้รับโบนัสไปเลย3ล้านเอ้ยขออภัย 350,000 บาทนะครับนี่รอดูตามกันนะครับนะนาบิลนะเส้นทางจะเป็นอย่างไรแน่นอนละครับการต่อยมวยไทยกับมวยสากลเทคนิคเทคนิคอะไรแตกต่างกันนะเทคนิคและเทคนิคแตกต่างกันแต่ว่านะถ้ามีการฝึกเทรนดีๆอย่างนาบิลนะอายุยังน้อยนะครับฝึกทั้งสากลมาฝึกทั้งเรื่องของมวยไทยมานะครับก็ถือว่าเริ่มไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ละนะอาจจะเริ่มจากที่5 6 7ไปแล้วนะครับรอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับจากมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะคืนนี้มีต่ออยู่นะนะครับรอใครรอก็รอติดตามนะถ่ายทอดสดอยู่นะมวยวันนะมี2รอบวันนี้ช่วงหัวค่ำเนี่ยกำลังชกกันอยู่จะเป็นรอบเสียตังค์นะส่วนรอบดูฟรีนะก็ช่อง7HD ก็ประมาณ3ทุ่มนะฮะพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับเจอกับชานิดไทเปในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026นะครับรอบรองชนะเลิศนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่นะพรุ่งนี้เราเจอกับทางด้านของไต้หวันนะครับชาชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตีสี่นะครับช่องโมโนก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับนะก็ตื่นเช้าอ่ะรอดูนะนะรอดูตีสี่นะครับตามเวลาในไทยนะเจอกับชนิดไทเปเคยเจอกันมานะใน 2-3 รายการก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เคยชนะเราก็เคยแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าสถิตินะ
อย่างที่บอกสถิติมีไว้ภูมิใจมีไว้เป็นประวัติศาสตร์แต่ว่านัดพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดนี้ที่แข่งขันกันแล้วนะชุดใหม่ที่แข่งขันกันนะครับได้เชียร์ครับแปดทีมสุดท้ายที่แข่งขันกันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกนะที่ชิลีนะครับที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีเนี่ยนอกจากไทยเจอกับไต้หวันแล้วนะครับจะมีตุรกีเจอเกาหลีใต้อิตาลีเจอสหรัฐอเมริกาและโครเอเชียเจอกับจีนนะครับโอ้โหวอลเลย์บอลรุ่น17ปีเนี่ยเอเชียมีกันมา4ทีมนะครับทั้งจีนไต้หวันไทยเกาหลีใต้นะครับมียุโรปก็คือตุรกีโครเอเชียอิตาลีนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกานะครับตัวแทนของทวีปอเมริกานะครับอยู่ด้วยนะครับเรานี่โอ้โหก็ลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ได้เชียร์กันละนะครับส่วนชุดใหญ่ของเราก็วันนี้ก็มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนักกีฬาของเราก็มาเข้าร่วมพร้อมกันนะครับ20คนนะครับเซราแอนโคมานะติดภารกิจส่วนตัวไม่มาส่วนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยมาทดสอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็มีความแข็งแกร่งนะก็ถือว่าความฟิตเนี่ยเกือบ 100% เลยนะครับมีการทดสอบเรื่องของการงอตัวการเรื่องของความคล่องตัวการกระโดดนะซึ่งโปรแกรมของเราจะบินไปนะแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วที่จีนนะครับเจอกับออสเตรเลีย21สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซีย24สิงหาคมแล้วก็เจอกับคาซัคสถานวันที่25สิงหาคมนะ3นัดของเราแข่งกันเวลานัดแรกก็14นาฬิกานะเจอกับออสเตรเลียวันที่21นะวันที่24ก็15นาฬิกาวันที่25เจอคาซัคสถาน10นาฬิกานะครับก็ได้ลุ้นนะครับสำหรับทางด้านของสาวไทยในชิงแชมป์เอเชียสำคัญเช่นไร1อันดับ1แชมป์เอเชียซึ่งเราเคยไปแชมป์2หรือ3สมัยนี่แหละจะได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันดับ2 3นะ2 3 4ก็จะไปวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับเราอยากจะไปโอลิมปิกเกมครับต้องแชมป์เอเชียครับนะจากนั้นนะครับไปรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายสำหรับการแข่งขันกรีธาโอพาวาแกรนด์พิกนะครับครั้งที่76นะครับนักกีฬา5ประเทศใน2ทวีปเข้าแข่งขันกันนะครับแล้วก็ของเอเชียก็มีไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะฮะน้องบิวภูริพลน้องธวัชชัยทีมเอียดน้องไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมน้องดาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์น้องกวยชยุทธคงประสิทธิ์นะชาวกวยนะแข่ง100เมตรชายนะครับแล้วก็มี100เมตรหญิงด้วยนะครับมีชนทิชาเบลจิราภัทรมีอธิชาเพชรกูลมีน่านสุภนิษฐ์พูนเกิดนะครับวิ่ง100เมตรหญิงวิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลดาแล้วก็สรัตดาบังโอ๊ตทวชัยก็ลงแข่งขันด้วยแล้วก็200เมตรหญิงก็เบลจิราภัทรนะก็เป็นต้นล่ะนะแข่งขันกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปถึง20นาฬิกานะทุกอีเวนต์นักหลักของเราเขาจับตาดูว่าบิวพลิพลจะวิ่ง100เมตรนะทำลายสถิติต่ำกว่า 10.00 หรือว่าเลข9หรือเปล่าอ่ะรอติดตามกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของกรีธาของเรานะไปเก็บตัวที่ยุโรปนะครับส่วนแบดมินตันของเราเดินทางไปแล้วนะฮะในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินเดียนะครับเดินทางไปวันนี้แหละนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเดินทางไปแข่งขันนะครับวิวกุลวุฒิวิชิตสารนะแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025นะบอกว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์นะครับส่วนสายการแข่งขันถือว่าท้าทายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับส่วนบัตเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมพิศราเพียวสามพรานเนี่ยก็บอกว่าปรับแนวคิดใหม่นะเน้นทำงานให้ดีไปทีละรอบไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับวันนี้ไปส่งนักกีฬาแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬานะด้วยตัวเองนะพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนะปกติท่านก็ไปด้วยตัวเองอยู่แล้วนะไปส่งแล้วก็ไปรับด้วยนะปกติพอจบมาแข่งขันท่านก็ไปรับนักกีฬานะท่านทำอย่างนี้ประจำเลยนะนะครับสมัยที่ยังไม่ได้ดังเป็นนักสมาคมนะครับท่านจะไปรับนักกีฬาด้วยตัวเองไปส่งด้วยตัวเองให้กำลังใจนักกีฬาด้วยตัวเองคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านไปส่งแล้วท่านก็บอกว่าเป้าหมายของเราวางไว้ที่2เหรียญนะครับนะเราส่งไป19คนชิงชาย5ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นชายเดี่ยว2คนนะวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับแล้วก็อิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะหญิงเดี่ยว3คนเมรัชนกหมิวพรประวีแล้วก็มีสุพนิดาเกตทองนะชายคู่2คนโอ๊คเฉลิมพลกับวรพลทองสง่านะครับโอโม่ภคพลกับพีพิรัชชัยสุพันจับคู่กันหญิงคู่ก็มีแพทหันฤทัยมีจ่าจับคู่กับกัจจังณปภากรตุงค่าสถานแล้วก็ซาร่าพัชรินเอี่ยมวารีศรีสกุลจับคู่กับน้ำว้านะครับสาริสาจันแพงนะครับคู่ผสม3คู่ฮะบาสกับเฟรมนะบาสเดชพลกับสุพิศราเพียวสามพรานแล้วก็ไตเติ้ลรุจินภักดิ์อบทองกับเจนชนชาสุดใจประภารัตน์นะครับแล้วก็โอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อทรัพย์ศรีแต้รัตนชัยนะครับ
เดินทางไปวันนี้นะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับส่วนที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาครับรายการ WGP1 Water Jet

0: ทวีพัฒน์นะครับจากปูซานเซดูเจ็ตสกีทีมนะนักคอนประถมนะแข่ง3รายการหญิงคนเดียวในรุ่นนะรุ่นเล็กก็ชนะคว้าแชมป์นะฮะเด็กหญิงปานิสราทวีพัฒน์เนี่ยชนะนะคว้าแชมป์รุ่นเล็กนะนะครับเอาชนะเด็กชายกิตโชคเทิดโยธินนะครับแข่งกัน3โมโตคว้าแชมป์แล้วขยับมาในรุ่นใหญ่กว่านะครับก็ไปแข่งขันในรุ่นสปาร์คสต็อกนะครับนะเราลงแข่งขันกับรุ่นใหญ่กว่าก็คว้าแชมป์อีกนะคว้าแชมป์อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์นะในรุ่นสปาร์คสต็อกแร็กเรสนะครับเจอกับฮอก้านักราศราชัยนะลูกของเซนาเปิลนะแล้วก็มาชนะด้วยนะบิดกันสุดไม้แล้วก็ชนะคว้าไป3แชมป์ครับโอ้โหนี่เซอร์ไพรส์ได้พร้อมกับเสียงเชียร์เสียงปรบมือนะครับส่วนรันอะเบาท์พันสต็อกนะแร็กเรสนะครับก็คณพรชิดอารมณ์นะคว้าแชมป์สนามพะเยาไปครองนะครับแล้วก็ทางด้านของธีราศิษย์อุระคว้าแชมป์พะเยากลางปี2026นะฮะก็นี่คือสนาม3นะครับโอ้โหมันนะครับใครก็ไปติดตามกันนะครับความมันบนพื้นสายน้ำนะที่กวานพะเยาและที่จังหวัดพะเยานะครับนอกจากไปติดตามเรื่องของความมันในสายน้ำแล้วนะครับแค่วันที่2นะยังมีวันที่15แล้วก็16อีกนะครับไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับจากพะเยานะจากพะเยานะครับเราไปติดตามเรื่องของการความพร้อมของนักกีฬาของเรานะซึ่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะสำหรับการแข่งขันของนักกีฬากรีธาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยนะครับนำโดยฟิลอมรเทพแล้วก็ชมพู่อรวรรณนะครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่สตาฟโค้ชก็เสริมความแข็งแกร่งนะครับทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนะฮะนักกีฬาสุดฟิตเลยนะครับแล้วบอกว่าในอาเซียนพาราเกมที่ไอจิและนาโกย่าเนี่ยมีลุ้นเหรียญทองอย่างแน่นอนนะครับซึ่งที่สนามจุฬานนท์กีฬาสถานศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับนักกรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยก็ซ้อมอยู่ต่อเนื่องนะครับนะเพื่อลุยศึกการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026นะครับ 18-24 ตุลาคมนะที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็มีตัวเก่งอย่างเจ้าของเหรียญทองนะอย่างอมรเทพผลปันนะได้ของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรนะครับจากอาเซียนพาราเกม2013ที่นครราชสีมานะครับมีชมพู่อรวรรณชิมแป้นนะครับนักวิ่งลมกดสาเจ้าของเหรียญทอง100เมตรนะครับแล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรง2เหรียญทองนะครับนะสถิติอาเซียนพาราเกมนะครับทางด้านของฟ้าสายยาประคำนะก็พึ่งคว้าแชมป์ในคว้างจักรแล้วก็เหรียญเงินทุ่มหนักในรายการระดับโลกครับเวิร์นพาราอาร์เลติกกลางปี2026ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นความหวังของนักกีฬาของเรานะแล้วก็มีนักกีฬาอีกหลายท่านนะหลายท่านที่ร่วมฝึกและเป็นความหวังที่เราจะคว้าเหรียญ นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่แล้วนะครับตุ้มน้ำหนักคว้างจักรนี่อภาสรีนุสเศษนะนุสเศษฉีนะครับนะแล้วก็ทางด้านของธนพลคงเสานี่พุ่งแหลนนะแล้วก็พักพลแสงรัตเหรียญเงินนะครับแล้วก็มีกีฬาสิบนมั่นคงนะกีฬาสิบนมั่นคงนี่นักกีฬาของเรานะซ้อมอย่างเต็มที่แหละเรามีผู้ที่ดูแลคือทางด้านของพลตรีอนันต์รัตพลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีทางด้านของทีมสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิติพันธ์อริยะกานนท์นะครับแล้วก็ณัฐพลสมสุขนะครับช่วงนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักนะครับก็มั่นใจนะโดยเฉพาะทางด้านของพลตรีอนัตรัตพลหัวหน้าผู้สอนกรีธาคนพิการสมองทีมชาติไทยบอกว่าชื่นชมนักกีฬานะที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับสถิติของฟ้าสายตัวนี้เนี่ยในเรื่องของกระโดดนะก้าวกระโดดมากเลยนะครับกระโดดนี่จาก 8.82 เมตรเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะก็ได้ลุ้นแหละได้ลุ้นก็นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่หางโจได้1เหรียญเงินนะฮะได้1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะตอนนี้เนี่ยน่าจะได้เหรียญมากขึ้นละนะเราเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของนักกีฬาของเรานะครับความเคลื่อนไหวอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับประกาศขายสโมสรนะฮะออกประกาศขายสโมสรโดยกลุ่ม King Power นะใครจะซื้อรอติดตามกันนะครับ200ล้านปอนด์นะครับวันนี้วันวงกีฬาหมดเวลาลงแล้วนะฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสระแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัติขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่พยันไม่ชนะตระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3ล้าน5แสนล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2,120,000 ล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย3ล้าน5แสนล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเลต
5: ำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
6: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
7: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
6: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้า Local Trade Center นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้าน Local Trade Center เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโย่หมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้าน Local Trade Center ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
9: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกวาโรโกสนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอดริติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าวต่อ ่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีทายทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรสีเสนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่ M Tower ศูนย์การค้า M Sphere โดยนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานานมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
14: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1 2 3แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะครับเขาให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเมื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็รายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจากนี้ไป2ปีเขามีต่อยอยู่เรื่อยๆก็จัดแรงกิ้งให
13: ้ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
15: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียบีในนัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาผานิชคาดนาครายงาน
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
18: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมออ
12: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
20: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยเสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สายน้ำเบื้องหน้าไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชันที่1กงหิงก็เป็นเจเนอเรชันที่2และเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชันที่3แน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชันที่4ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสีมากับกงหงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันเชงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยพออายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงตาของเตี่ยกวงบ่งบอกทุกระยะทางของชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เฮ้ยเคียงเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เหงียนแตะเบาๆที่บ่าผมผมหันกลับมาดวงตาแสดงความยินดีข้ารอเองอยู่สักพักแล้วผมว่าเงียนยิ้มตาหยีพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นมาๆๆๆ มาวันนี้วันดีวันเชงเม้งลูกหลานมากันพร้อมหน้าผมกับเงียนคุยกันเสียงดังญาติพี่น้องลูกหลานเด็กๆต่างส่งเสียงทักทายแต่ละครอบครัวนำอาหารนานาชนิดมาวางเรียงรายเพื่อไหว้บรรพบุรุษผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานอันมั่นคงในดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองที่นี่

เช็งเม้งปีที่แล้วช่างเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ผมกับเงียนปักธูปต่อหน้าบรรพบุรุษผมหน้าบึ้งตึงขณะที่เงียนกัดกรามกรอดทำกลางควันธูปสีเงินยวงและกลิ่นดอกอุตภิษที่ตลบอยู่ในใจบทสนทนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเมื่อเงียนเริ่มประโยคแรกว่าข้าเข้าพรรคการเมืองแล้วฮ่าผมอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าเหงียนจะลงเล่นการเมืองเองว่าดีมากก็แล้วแต่เองว่าแต่เองจะลงพรรคไหนล่ะพรรคไอ้เหงียนเอ่ยชื่อพรรคคู่ขัดแย้งแห่งชาติออกมาผมทำหน้าไม่ถูกจากนั้นหูสองข้างของผมก็ต้องอดทนฟังการสาธยายของมันอย่างอดทนจนผมคิดว่าอดีตของเด็กชายสองคนมันได้ถอยห่างไปไกลเหมือนคนละโลกหลังจากการสาธยายโดยไม่มองหน้าคนฟังจบลงเงียนก็พูดขึ้นว่าข้าขอเองเสียงหนึ่งเงียนพูดผมนิ่งเสียงเด็กๆสี่ห้าคนวิ่งเล่นกันรอบหงซุยพวกผู้หญิงจับกลุ่มคุยกันเรื่องทำอาหารเรื่องลูกซึ่งเมื่อก่อนผมมองว่าเรื่องที่พวกหล่อนคุยกันนั้นช่างไร้สาระสิ้นดีแต่เวลานี้ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมอยากจะคุยเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็ได้มากกว่าเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเงียนภรรยาของผมแอบชำเลืองมองมาที่วงสนทนาของเราหล่อนมีท่าทีกระสับกระส่ายลูกสาวคนเดียวของเราไม่ได้มาร่วมเชียงเม้งหลายปีแล้วเธอกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายและเธอก็พูดเสมอว่าหนูจะไม่สานต่อประเพณีของป้ากับแม่นะทำไมอ่ะเสียงดุนั้นไม่ใช่เสียงของผมแต่กลับเป็นเสียงของเตี่ยกงยังมาเสียงดังกับหนูแบบนี้ลูกสาวผมไม่มีท่าทีว่ากลัวกงเธอมองหน้ากงนิ่งๆพูดเสียงเรียบว่าหนูแค่ไม่อยากฆ่าหมูฆ่าไก่ต้องมาทำขนมเทียนขนมเข่งทำกับข้าวทีละ 5-6 หม้อกินไปอีก 5-6 อาทิตย์หนูเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนูจำความได้เราไม่ได้ฆ่านี่นาผมพยายามสงบศึกสมัยนี้ซื้อไก่ซื้อหมูขนมเข่งขนมเทียนตามห้างรั่วตลาดกันทั้งนั้นนั่นล่ะค่ะหนูเสียเวลาอกตัญญูเตี่ยกวงเสียงหนักเหมือนแบกเสาหินไว้บนลิ้นผมมองหน้าลูกสาวลินหยุดพูดได้แล้วจะไปไหนก็ไปลูกหลานอกตัญญูเก๋าเจ้งและก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายผมก็พาลูกสาวออกไปจากที่ตรงนั้นได้ทันเวลาเหตุการณ์วันนั้นทำให้เตี่ยโกรธมากเตี่ยเริ่มเงียบลงดวงตาเคร่งขรึมผมคิดว่าเตี่ยคงเสียใจที่ผมไม่มีลูกชายไปสืบสกุลแถมหลานสาวยังมีเขาลางว่าจะอกตัญญูอีกขณะกำลังนึกถึงลูกสาวเหงียนก็ถามขึ้นอีกว่าไงข้าขอเองเสียงหนึ่งข้ามาไหว้บรรพบุรุษข้าไม่อยากคุยเรื่องอื่นผมพูดแต่ว่าใบหน้าแสดงอารมณ์ไม่พอใจเองว่าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงวะไอ้เคียงมันเป็นชีวิตของเรานะของพวกเราบ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเงียนไม่พูดเปล่าแต่กางไม้กางมือออกดูหน้าหมั่นไส้นักนี่เองหยุดพูดเถอะเงียนเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากฟังผมเหลืออดเองก็เป็นพวกอีกพวกหน้าโง่ไอ้เงียนเริ่มโมโหเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่ผมทำอะไรขัดใจมันมักจะแสดงอำนาจแต่มันก็ใช้อำนาจนั่นแหละปกป้องผมจากพวกเด็กเกเรมาโดยตลอดข้าไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่ว่าข้าเบื่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมพูดถ้าอย่างนั้นเอ็งเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมอะเคียงเอ็งไม่ได้ใช้ความรู้ที่เอ็งเรียนมาเลยเอ็งเป็นครูบาอาจารย์เอ็งรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรทูบไหม้ไปไม่ถึงครึ่งดอกแต่ใจเราทั้งสองไหม้เกรียมไปหมดแล้วทั้งคู่ความจริงผมกับเงียนก็ขัดแย้งกันมาตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กแต่ในความขัดแย้งเรากลับมีความผูกพันตามมาอย่างเหนียวแน่นเสมอเตี่ยกวงสอนผมให้รักเหงียนเหมือนพี่น้องร่วมสายโลหิตเตี่ยสงสารที่มันเป็นลูกกำพร้าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผมรู้ตัวว่าความเข้มแข็งที่เคยมีลดลงความอดทนก็ลดลงคำพูดหรือว่าท่าทีที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันสร้างอารมณ์หงุดหงิดให้ผมมากเกินกว่าที่จะทนครั้งนี้ก็เช่นกัน
เหงียนเป็นคนทำให้ผมหมดความอดทนผมหันมองภรรยาแล้วก็สั่งหล่อนว่าเตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ววิภาทูบเพิ่งหมดไปครึ่งดอกรออีกหน่อยเธอภรรยาผมพูดเก็บของกลับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเคียงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธผมมองหน้ายกนิ้วชี้ตรงไปที่ใบหน้าอูบอูมของมันเราสองคนเกิดในยุคที่โลกยังเดินช้าๆคนยังใจเย็นกับวิถีชีวิตหุงข้าวด้วยฟืนหรือว่าเตาอั้งโล่รินน้ำข้าวไว้กินหนึ่งชามแล้วก็แบ่งให้สุนัขต่อมาเราเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นในยุคที่เรียกว่ายุคแสวงหาปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหมือนกับเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวผมเคยอ่านมาแบบนั้นแต่ว่าในความแตกร้าวเปลือกโลกก็พยายามที่จะประสานตัวให้คงอยู่การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าโลกเราช่างเปราะบางเหมือนกับคำพูดของคนเราคำพูดเบาๆเพียง 2-3 คำก็ทำให้เราพรุสวาทต่อกันผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงแสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแทบจะทันทีเมื่อเกิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยมากมันผิดที่ยุคสมัยหรือผิดที่คนกันแน่แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมมองหน้าเหงียนพูดเสียงดังว่าเอ็งอย่ายุ่งกับชีวิตข้านับแต่นี้ไปเอ็งกับข้าเดินกันอยู่คนละโลก

หลังเชงเม้งปีที่แล้วผมเตรียมปลูกบ้านหลังใหม่เนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษแต่ว่าโชคร้ายพื้นดินที่ผมซื้ออยู่ในเขตของอบต.ทวัฒน์วันที่ไปยื่นแบบบ้านเพื่อให้ทางอบต.เซ็นอนุมัตินั้นนายกทวัฒน์ไม่อยู่แต่ว่าลูกน้องคนสนิทเดินมาบอกผมว่าว่างๆไปหานายกทวัฒน์ที่บ้านด้วยนะไปหาทำไมอ่ะผมถามนายกอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นะสิไปหาช่วงหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะท่านจะว่างช่วงนั้นผมรู้สึกรำคาญใจแต่ก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะไปถามถ่ายบ้านช่องแล้วในวันหนึ่งผมก็ขับรถไปตามแผนที่ที่ให้มาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมื่อมาถึงก็เห็นสภาพบ้านนี่เหมือนบ้านรีสอร์ทหรือว่าสวนอาหารกันแน่โดยสภาพที่เห็นก็คือสถานที่กว้างใหญ่น่าจะกินเนื้อที่เกือบ5ไร่ประตูอันลอยเปิดเผยเล็กน้อยมีชายร่างใหญ่แต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดคุมอยู่ตรงประตู2คนเมื่อมองไปรอบๆก็พบผู้คนกระจายอยู่เป็นจุดๆเหมือนเป็นคนงานมีโต๊ะหินอ่อนสีเขียวตั้งอยู่ห่างๆหลายสิบตัวมีสระน้ำรายรอบมีน้ำพุพุ่งขึ้นอาบรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปปั้นของใครหรือว่าศิลปินคนไหนต้นไม้ถูกบอนไซตัดแต่งเป็นพุ่มในรูปทรงต่างๆดูแปลกตาไม่เหมือนบ้านพักอาศัยของคนทั่วๆไปหันไปมองทางทิศใต้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังคาสีน้ำตาลอมแดงตัวบ้านใหญ่โตผมคิดในใจนี่เองรวยขนาดนี้เชียวหรอแล้วเนี่ยเรียกข้ามาทำไมเชิญพบท่านนายกทางนี้ครับผมเดินตามลูกน้องของนายกไปสายตาก็กวาดรอบดูน่ากลัวตรงกำแพงสูงท่วมหัวนี่แหละเชิญนั่งนายกทวัฒน์ผายมือพยายามทำตัวให้มีสง่าผมนั่งลงอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นายกทวัฒน์พูดครับผมชื่อเคียงชื่อจริงจ้าชายครับนายกทวัฒน์พยักหน้าแล้วก็ถามต่อว่าทำงานอะไรล่ะผมมองหน้านายกอบต.เขาเป็นชายร่างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน165เซนติเมตรมีพุงหน้าตาเหมือนนักเลงกิ๊กก๊อกตาเล็กๆดูหลุกหลิกจมูกสั้นๆรูปหน้าแหลมเรียวสวมใส่สร้อยคอทองคำน่าจะหนัก5บาท3เส้นห้อยพระองค์โตผมนึกในใจว่าเอ็งไม่หนักคอบ้างหรือยังไงไม่มีงานทำละนายกทวัฒน์ถามรีตาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนล่ะท่านนายกมีอะไรหรือเปล่าครับและนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้เขาชะงักท่าทีเขื่องลงเล็กน้อยเปล่าเปล่านายกทวัฒน์โบกมือรัวๆก็แค่อยากรู้ว่าลูกบ้านคนใหม่เป็นใครมาจากไหนก็เท่านั้นเผื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือกันผมสอนที่มหาวิทยาลัยผมบอกผมคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยบ่อยมากผมสนิทกับท่านอธิการแล้วก็อาจารย์ประกอบท่านเป็นรองอธิการนี่นะผมยิ้มมุมปากบทสนทนาต่อจากนั้นกล่อยมากจนกระทั่งนายกทวัฒน์โบกมือเรียกลูกน้องให้เปิดประตูส่งผมกลับบ้านได้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัดซบที่สุดเมื่อนายกทวัฒน์ส่งคนมาหาผมที่บ้านเพื่อที่จะบอกว่านายกทวัฒน์ขอที่ดินของผมฟรีๆกว้าง8เมตรความยาวก็จรดที่ของกำนันสุรพลรวมแล้วก็เกือบไร่ละมั้งนายกจะทำถนนให้อย่างดีเลยลูกน้องพูดผมให้ไม่ได้หรอกเพราะ8เมตรเนี่ยก็มาถึงสระน้ำของผมพอดีผมต้องถมสระก็คงไม่ได้ละครับก็ถมไปสินายกบอกอย่างนั้นรู้ว่าไม่อยากจะได้ทางเข้าบ้านเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านไ
แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นร้อยล้านก็แค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่จะเอาที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำ

วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัฒแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัฒในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวรียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันแกนนำพรรคเพื่อไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: นายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันแกนนำคนสำคัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
7: หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีถนนบุรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหลายสมัยนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายท่านเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความอาลัยสำหรับนายเกรียงกันตินันถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายเกรียงได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569สิริอายุ73ปีโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ณวัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1,600,000 ล้านบาท
8: นายณภินทร ศรีสรรพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสสส.ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเพื่อช่วยชูบุคคลผู้ประกอบการชุมชนและองค์กรที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวม16ผลงานใน3สาขาโดยนายณภินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของประเทศซึ่งข้อมูลของสสส.ระบุว่าระหว่างปี2564ถึง2567เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,600,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนไทยนำเทคโนโลยีและต้นทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งตรวจสอบผู้จัดการธกส.ภายใน30วันกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อร้องเรียน8ข้อยืนยันกระบวนการโปร่งใส
9: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธกส.ยื่นข้อเรียกร้อง8เรื่องโดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้นายฉัตรชัยศิริไลผู้จัดการธกส.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารความคืบหน้าและประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารพนักงานและสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28อย่างเคร่งครัดปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15 นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลย
ยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องนึงนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวหนึ่งนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลก AI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโหไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโหไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย ไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวว่าเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าเพราะมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟางผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้แน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าไองานชิ้นเนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัท Gallup ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี้ยเขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI และก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานมันอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโหไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโหอะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโหผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโหด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงAI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลิกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์หรือว่าโพสต์แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่าลองจิวิตี้หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่า longevity medicine นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีlongevity หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับโซน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายโซน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลีนและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับคำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับ โดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่ๆเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเราเนี้ยให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: ทหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได
7: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนปุริภัสสอนการรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมืองเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะด้านไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์จำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: นาโต้ยิงทำลายโดรนลุกล้ำน่านฟ้าลัตเวียท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปกระทรวงกลาโหมของลัตเวียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากต่างประเทศหลังบินรุกล้ำน่านฟ้าของลัตเวียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรัสเซียเพื่อรบกวนระบบสื่อสารและสัญญาณทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามกองทัพลัตเวียยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนน่านฟ้าของนาโต้ในภูมิภาคบอลติกเพิ่งยิงทำลายโดรนที่เข้าสู่น่านฟ้าลัตเวียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังตอบโต้เร็วของนาโต้ยิงทำลายโดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าของลัตเวียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโดรนที่รุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มขึ้นป ิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

นนั้นไม่ได้พบกันอีกจะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังคง

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
1: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงาน

0: ้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็น13ประเด็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฉบับใหม
5: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของสังคมกรมการปกครองจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นกลางทางกฎหมายหรือ www.law.go.th เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายประกอบด้วย13ประเด็นสำคัญเช่นมาตรการการส่งมอบปืนผิดกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศควบคุมอาวุธปืนนอกจากนี้แบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยขั้นตอนหลังศาลอาญายกฟ้องพิงกี้พร้อมมันดาและพี่ชายในคดี Forex TDขณะที่การขอรับเงินเยียวยาต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนจึงยื่นคำร้องได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
6: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดีแชร์ Forex 3D ว่าขณะนี้พนักงานอัยการในฐานะโจทก์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้หากอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องสอบถามความเห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนกฎหมายหากมีความเห็นแย้งว่าควรอุทธรณ์เรื่องจะส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดด้านนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนหากไม่มีการอุทธรณ์และผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจึงนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคำพิพากษามายื่นขอรับการเยียวยาได้สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทรวมถึงค่าขายประโยชน์ทำมาหากินได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กกต.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
7: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลว่าสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.ไม่มีเครื่องมือทำงานในเชิงการข่าวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกับกกต.ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตนเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้และหลังจากนี้กกต.จะจัดตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัด รองรับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้อาจนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอาจรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนะ
9: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะท่านได้ติผ่านรับฟังผ่านFM 95 MHz นะหรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเรานะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะสำหรับครับเสียงเพลงเพราะๆนะจากทางรายการอยู่เป็นเปื่อนอยู่อู้คุยนะเรื่องของข่าวกิจกรรมต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับคุณผู้ฟังอ่ะป้ากันในช่วงแรกจะนี่เอาไปติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็จังหวัดลำพูนกันดีกว่าครับก็ต้องติดตามกันนอกเพราะว่าหลายท่านเนาะเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะนี่นะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเดินทางนะแล้วก็บ่ได้ลืมตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะหน้าฝนเนาะเขาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่นะครับบางพื้นที่ตีเดินทางไปแล้วก็เจอฝนนี่ก็ต้องมีสตินะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังสิ่งรอบข้างตัวนะเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เต่านะบัดนี้เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับถึงปลายทางหรือว่าจอดหยุดแล้วก็เช็คมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าขณะตีรถเคลื่อนที่นั่นบริฝั่งจับโทรศัพท์เตือนเนาะจะเย็นๆประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะกลับมาตีลักษณะอากาศนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม2569นี่นะสภาพอากาศในภาคเหนือตอนบนของเรานี่นะโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนนี่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงวันที่14ถึง21สิงหาคมนี้นะบ่งชี้ว่าพื้นที่ดังกล่าวในพื้นที่ของเฮาเนี่ยจะมียังคงมีปริมาณฝนสะสมสูงและก็มีฝนตกชุกหนาแน่นตลอดช่วงสัปดาห์นะครับถึงแม้จะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่สูงถึงร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ในเกือบทุกวันนะครับแล้วก็อาจมีฝนตกหนักนะถึงหนักมากในบางแห่งนะครับแล้วก็ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับประชาชนนะเฝ้าระวังพิบัติทางธรรมชาตินะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายจากน้ำป่าหลากนะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันตัวนะครับในเรื่องของการสัญจรกระย่ำกันทำกรรมหนึ่งสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองนี่จะส่งผลคือทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นลดลงนะคุณผู้ฟังผิวถนนก็อาจจะลื่นกว่าปกตินะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนเริ่มตกนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเปิดไฟหน้าเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและที่สำคัญนะเน้นย้ำกันทุกวันนะที่เฮาป้ากันนี่นะในเรื่องของการดูแลสุขภาพและเตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปียกชื้นเนาะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้นะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเฮาได้นะครับบ่ได้ประมาทเน้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวท.ลำพูนนะ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับก็ต้องอูดถึงในเรื่องของโรคติดต่อที่สำคัญในจังหวัดลำปูนนั้นในปี2569นะครับในช่วงนี้ก็จะมาอูดถึงในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะ2019หรือว่าโควิด-19 นะครับโดยสถิตินะข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมนะถึง12สิงหาคม2569นี้นะครับในภาพรวมก่อนสถานการณ์ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยพบรายงานผู้ป่วยสะสม 61,478 รายอัตราป่วยสะสมก็คือ 93.33 ต่อประชากรแสนคนนะครับแล้วก็เสียชีวิต8รายนะอันตราย 0.012 ต่อประชากรแสนคนนะครับแล้วก็สถานการณ์เขตสุขภาพที่1นะพบผู้ป่วยสะสม 4,506 รายประชากรป่วยสะสมนะ 77.39 นะ 77.39 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต1รายอัตราตายนี่ก็ 0.017 นะต่อประชากรแสนคนในส่วนของจังหวัดลำปูนครับตะกี้ภาพรวมทั่วประเทศแล้วเนาะนะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง12สิงหาคม2569จังหวัดลำปูนของเฮาพบรายงานผู้ป่วยสะสม592รายนะอัตราป่วยสะสม 149.56 ต่อประชากรแสนคนบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแบ่งเป็นเพศชาย238รายมาหญิงนี่354รายนะครับก็จะพบว่าก็จะพบเนาะว่ารายงานเนี่ยผู้ป่วยมีแนวโน้มเริ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปีหรือในช่วงฤดูหนาวนะครับและในช่วงฤดูฝนตลอดจนถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับหรือในตีติมากมีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ปิดมากขึ้นนะกลุ่มผู้ป่วยนะครับกลุ่มอายุที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดได้แก่กลุ่มอายุ 30-39 ปีนะเจอ130รายรองลงมากลุ่มอายุ 20-29 ปี117รายกลุ่มอายุ 40-49 ปี82รายกลุ่มอายุ 5-9 ปี66รายและกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไป60รายตามลำดับนะครับสำหรับอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุดได้แก่อำเภอเมืองลำพูนนะ 253.78 ต่อประชากรแสนคนนะครับนั่นก็คือจากสถิตินี่ผู้ป่วยสะสมนี่592รายนะครับอำเภอเมืองไปแล้ว378รายนะรองลงมาคืออำเภอป่าซางนะครับ100ต่อประชากรแสนคนนะ52รายนะจากสถิติตีอูไปตะกี้นะ592รายส่วนบ้านที่นี่มี17รายนะครับแม่ทานี่33รายบ้านโฮง2รายตามลำดับนะจากตัวเลขตีอูไปนะครับซึ่งถ้าใครเป็นนะอาการมักจะคล้ายคลึงกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปนะครับมีอาการลักตีสังเกตได้นะพบไข้นะอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการหนาวสั่นนะครับระบบทางเดินหายใจนี่ไอแห้งไอมีเสมหะเจ็บคอระคายคอคัดจมูกและมีน้ำมูกนะทางด้านร่างกายนะครับก็จะอ่อนเพลียเนาะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะแล้วก็อ่อนเพลียบ่มีแรงอาการอื่นๆก็จะเสียงแหบอู้เหนื่อยง่ายบางรายอาจจะมีท้องเสียเนาะแล้วก็คลื่นไส้รวมไปตัวอาการรุนแรงที่ต้องพบแพทย์ก็คือหายใจลำบากหายใจเร็วหอบหืดหรือว่าอู้บ่เป็นประโยคแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกตลอดเวลานะครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหูสึกตัวจ้าลงนะครับนี่คือสัญญาณเตือนว่ามีภาวะปอดอักเสบรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นไปพบแพทย์เฮียเดอร์นะถ้าเกิดตรวจ ATK คนเดียวเนาะถ้ามีอาการหรือว่าพบผล ATK เป็นบวกนะคือแยกกักตัวและสุขอนามัยนะแยกห้องนอนแยกของใจแล้วก็สังเกตการนะครับรักษาการรักษาก็ดูแลตัวเองตามอาการในกลุ่มเสี่ยง608นะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีประจำตัวหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะรีบติดต่อสถานพยาบาลนะครับเพื่อประเมินอาการและรับรักษานะโดยยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะเว้นระยะห่างนะห่างกันนะ 1-2 เมตรในพื้นที่สาธารณะและที่สำคัญสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งอย่างเคร่งครัดตัวเมื่อจำเป็นต้องพบปะผู้อื่นนะครับแล้วก็งดไปตีสถานที่แออัดนะเป็นอย่างน้อย เวลา5วันนะเป็นเวลาอย่างน้อย5วันมันล้างมือเนาะด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับก็บ่ได้ลืมนะครับในเรื่องของโควิด-19นี่เนาะก็
เจอ500กว่าคนแล้วนะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพโดยดูแลในเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือบ่อยๆเลี่ยงการจับใบหน้าสวมหน้ากากอนามัยนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมนะเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงที่แออัดการระบายอากาศนะครับการทำความสะอาดจุดสัมผัสนะครับและที่สำคัญสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพด้วยนะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับกินร่อนใช่จ้อนกลางรักษาร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ

ลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาติดตามนะข่าวจากทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนนะครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเนี่ยก็บูรณาการความร่วมมือนะครับรวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่หลงพื้นที่นะออกตรวจเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่เกี่ยวเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอเมืองลำพูนนะแต่ว่านี่ครับ13สิงหาคม2569เวลา 17:00 นนะครับก็นายสุทินจันทรวรเชษฐ์ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเนาะได้ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนโดยศูนย์เสมารักษ์นะได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปีงบ69นะครับเพื่อดูแลและปกป้องเยาวชนในพื้นที่นะครับซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนนะกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนนะครับตลอดจนสถานศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนสวนบุญโยปธรรมนะครับโรงเรียนเมธีวุฒิกรวัดพระธาตุหริปูนชัยลำปูนเนาะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคลำปูนนะครับซึ่งศึกษาธิการจังหวัดลำปูนเนาะเปิ่นก็ได้กล่าวนะครับในการลงพื้นที่คณะทำงานก็ได้ดำเนินการให้คำแนะนำตักเตือนและอบรมสั่งสอนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยความเข้าใจพร้อมทั้งจัดทำรายงานข้อมูลส่งกลับไปยังสถานศึกษานะครับต้นสังกัดให้ทราบทันทีเพื่อให้ครูและสถานศึกษานำไปใช้ในกระบวนการดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิดการออกตรวจเฝ้าระวังและก็ส่งเสริมความประพฤติของผู้เรียนในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนและก็ตอบสนองต่อนโยบายพื้นที่ปลอดภัยของกระทรวงการศึกษาธิการนะติมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์นะและก็เฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนก็มุ่งมั่นที่จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างก็ป้องกันทางสังคมและระบบนิเวศทางการศึกษาที่เข้มแข็งนะจะนำไปสู่การบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติต่อไปอันนี้ก็คือนายสุทินได้กล่าวนะครับนั่นก็คือท่านศึกษาธิการจังหวัดลำพูนครับ

กลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนาะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยช่วงนี้ใครตีเลิกงานหรือว่าไปรับบุตรหลานเนาะหรือว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงหยุดนะเสาร์อาทิตย์จะนี่ก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังเน้นย้ำกันหน่อยนะครับจะได้มาช่วยกันนะร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนกันนะครับก็จะได้ลดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการบ่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเนาะก็คือบ่ได้ประมาทนะครับนะทุกการเดินทางบ่ว่าจะใกล้หรือไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เพื่อตัวคุณผู้ฟังเองนะคนขับเองผู้ร่วมเดินทางเองนะแล้วก็พี่น้องนะครับประชาชนทั่วไปที่ร่วมสัญจรบนท้องถนนจะได้ปลอดภัยนะครับนั่นก็คือการมาช่วยกันร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายเป็นกำหนดเคารพกฎจราจรบ่ได้ประมาทเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกถึงคนขี่คนซ้อนนะครับและที่สำคัญบ่ได้เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่นะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เลยและถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วมันบ่สามารถสคิปกลับมาได้หรือว่าย้อนกลับมาแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันแก้ไขอดีตบ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮาบ่ได้ประมาทตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคุณผู้ฟังนะครับขับขี่ด้วยความเคารพกฎจราจรอย่างที่บอกไปนะครับบ่ได้ประมาทเน้นย้ำการทำกรรมหนึ่งเนาะมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูนนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการของเราเราผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส

ได้เฮียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในฐานะที่หมู่เฮาต่างหลายนั้นเป็นชาวพุทธคนชาวพุทธก็คือพุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถืออย่างพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หลายท่านหลายคนก็อาจจะเกิดเวมติกังขาความสงสัยในจิตในใจว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระศาสนาที่เรียกกันว่าพระบรมศาสดาศาสดาก็คือผู้ก่อตั้งศาสนานั้นท่านได้อบรมชี้แจงแสดงสั่งสอนพุทธบริษัทไว้เป็นจำนวนนักมากมายหลายต่อหลายข้อดังโบราณอาจารย์เปิ้นได้รวบรวมเรียบเรียงหลักพระธรรมหลักพระวินัยไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เรียกกันว่าพระไตรปิฎกคำว่าไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าตะกร้าหรือแปลว่าหมวดหมู่คำว่าปิฎกก็อู้กับบ้านเฮาก็คือซ่าอีเนาะมาคำว่าเมื่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจำแนกแจกแจงแบ่งใส่เป็นซ่าแบ่งใส่เป็นก๋วยคือเอามาแบ่งหมวดแบ่งหมู่เนี่ยได้ถึงสามหมวดด้วยกันจึงเรียกกันว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้มีอยู่สามหมวดหมวดแรกชื่อว่าพระอภิธรรมปิฎกคือเป็นธรรมะชั้นสูงสูงศึกษาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปทีนี้ในลำดับต่อมาก็คือพระสุตตันตปิฎกเรื่องราวเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องเป็นนิทานตลอดจนกระทั่งถึงยกบุคลากรยกปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานมาเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนจิตใจของบรรดาเวนยสัตว์ของหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงมีเป็นเรื่องไปจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ถ้าสั้นๆก็เรียกกันว่านิกายยังเป็นต้นว่าธรรมบทขุทกนิกายถ้ายาวๆก็เรียกกันว่าทีฆนิกายอันนี้ก็ถ้าหากเป็นเรื่องต่างๆนานาผสมผสานกัน

0: ป็นหมวดปกิณกะหมวดเบตเรตไปอันนี้เรียกกันว่าพระสุตันตปิฎกทีนี้ต่อมาก็คือพระวินัยปิฎกนี่เป็นหลักคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงประพฤติและปฏิบัติตามถ้าจะว่าไปเป็นกฎหมายสรุปแล้วในพระไตรปิฎกนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทแรกเรียกกันว่าพระธรรมประเภทที่สองเรียกกันว่าพระวินัยพระธรรมคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้สอนให้เว้นอย่างนี้สอนให้ประพฤติอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้อู้อย่างนี้ส่วนพระวินัยเป็นข้อบทกฎหมายที่ห้ามบะเฮบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงประพฤติปฏิบัติกันเป็นข้อห้ามหลักหลายอย่างหลายประการมีทั้งหมดถึงปวงถ้ามาในพระปฏิโมกข์ก็มีถึง227ข้อถ้านอกพระปฏิโมกข์แห่งก็โอ้มีนับประท้วนเนอะอันนี้เรียกกันว่าพระไตรปิฎกทีนี้บรรดาพระไตรปิฎกนี่เนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปศึกษาโมดนั้นก็สติปัญญาหมอกเขานี่ก็คงจะอู้ยากเพราะว่าถ้าเอาตามตัวหนังสือแท้ๆก็มีถึง45เล่มด้วยกันแต่ละเล่มก็ปตหนาปึกชนิดที่ว่าเอาเป็นหมอนหนุนได้เลยแต่ว่าบรรดาโยคาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้พระเจ้าประสงค์ตั้งหลายตั้งปวงท่านก็ได้คิดพิจารณาใจสติปัญญาศึกษาเราเรียนดูบรรดาลักธรรมเหล่านี้อย่างทองแท้ถ้าหากลักธรรมอันใดที่มันง่ายๆต่อการดำเนินชีวิตก็จะยิบยกเอาเรื่องเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนบรรดาปอออกแม่ออกเวนยสัตว์และบรรดาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอย่างยกตัวอย่างในมงคลสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจงแสดงไว้ว่ามงคลสูตรนี้มีอยู่นักหนาจารีถึง38ข้อแต่ข้อแรกที่ทรงสอนให้เฮาบ่ทำบ่ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนั่นก็คืออเสวนาจพาลานังการบ่คบคนพาลแล้วก็ให้สั่งสรรคบค้าสมาคมกับบรรดาบัณฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรมผู้เป็นสาธุชนคนดีทั้งหลายดังนั้นการประคบคนพาลนี้ถือได้ว่าเป็นธรรมะเบื้องต้นๆที่พระพุทธเจ้าสอนครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ตลอดจนกระทั่งผู้ฉลาดรอบรู้ก็เอามาอบรมสั่งสอนเอามาแนะนำคณะศรัทธาญาติโยมอย่าสมาภาพว่าไปนี่บรรยายไปนี่โยมก็สามารถนำมาไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจอบรมสั่งสอนลูกหลานของเฮาว่าการคบคนบดีเนี่ยมันพาเฮาไปสู่ทางที่บดีดังมีคำกล่าวว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลยังเวเสวติตาทิโสคบคนอย่างใดก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นล่ะมีบทกลอนเปิ้นกล่าวไว้เปิ้นบอกว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนที่คิดริษยาเกลือเม็ดหนึ่งถึงจะน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเพิ้นว่าคนเฮานี่นะถ้ามีเพื่อนดีเพียงคนเดียวนั้นดีกว่ามีเพื่อนชั่วถึงร้อยคนเพราะว่าเพื่อนชั่วนี่เนี่ยเวลามันมีนั่นน่ะนักตะใดมันก็ยิ่งทำมือชีวิตของเราล้มเหลวต่ออันเพราะยันก็เราจะหันได้ว่ายังเกลือเนี่ยเรามีเกลืออยู่ในมือของเราเม็ดเดียวมันยังมีประโยชน์กว่าน้ำเค็มที่อยู่เต็มท้องทะเลค่ะเพราะน้ำเค็มเหล่านั้นจริงอยู่เกลือมาจากน้ำเค็มมาจากการที่เปิ้นเอาน้ำทะเลมาตากไว้ให้มันตกพลึกกลายเป็นเกลือแต่กว่ามันจะตกพลึกมาได้นี่มันใช้เวลาเมินผ่านกรรมวิธีต่างๆมาหลายอย่างหลายประการเพราะอันโอ้กว่าจะได้เกลือมานี่ใช้เวลาอยู่หรือว่าอย่างที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน กว่าจะได้เกลือมานี่ก็ต้องตักเอาน้ำในแผ่นดินเลิกขนาดเลยแล้วเอามาต้มต้มกว่าจะได้การโต๊ะพลึกของเกลือและกว่าจะได้เกลือมานี่ก็ยากพอสมควรเพราะนั้นเกลือเม็ดเดียวถ้าเปรียบเสมือนเพื่อนที่ดีเนี่ยมันดีมากอันเพื่อนที่บดีนี่อยู่เต็มทั่วไปมันบดีเลยเฮ้ยงดเว้นจากเรื่องเหล่านั้นลำดับต่อมานั้นมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าอัตตาหเวชิตังไสโยอัตตาหเวชิตังไสโยนี้แปลเป็นไทยได้ใจความว่าการชนะตนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดเพราะว่ากว่าที่มนุษย์คนเราจะหักห้ามจิตใจตัวเก่าบ่ฮื้อทำบ่ฮื้ออู้บ่ฮื้อคิดอย่างนี้โอ้มันเป็นการห้ามได้ยากเลยญาติโยมกว่าจะคิดได้ห้ามได้กว่าจะออกปากได้นี่เป็นเรื่องยากพอสมควรพ่อจะอ่านก่อการที่บรรดาพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะขึ้นมามีฐานะความเป็นผู้ใหญ่ครองตนครองเรือนครองคนครองงานแล้วก็เป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถ้าเฮาบ่เอาชนะตัวเองได้อย่างกรณีติดการพนันก็อุ้ยตกเป็นทาสของมันเอาชนะตัวเก่าบ่ได้ล้มละลายเนี่ยแล้วก็บางท่านบางคนก็ดื่มกินสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาจนเกิดความประมาทขาดสติเอาละครอบครัวล้มเหลวแน่นอนเพราะว่าคนเฮาเวลาเสพสุรามาแล้วเสียเงินเสียทองไร้สติอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งทุบตีกันระหว่างคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานเนี่ยอาจจะทำร้ายร่างกายกันโดยที่ขาดสติสัมปชัญญะเพราะถูกอำนาจของมึนเมาเข้าไปกล่อมเก่าตัวเก่าชีวิตคนเฮานี่ต้องเอาชนะตัวเก่าความชั่วเนี่ยบรรดาญาติโยมตลาดมันเป็นการทำได้ง่ายความดีเนี่ยเป็นการทำได้ยากเพราะฉะนั้นต้องหักห้ามจากความชั่วอย่าไปทำความชั่วนักมันบ่ดีกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวว่ารู้จักอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนรู้จักเตือนตนตระหนักรู้จักจิตชนะอื่นมีชัยในชีวิตไม่เท่าเราชนะจิตพิชิตใจญาติโยมเปิ้นบอกว่าแม้เราจะเอาชนะสงครามที่มีจำนวนบรรดาทัพแก้วทหารเป็นหมื่นคนแสนคนเราชนะกองทัพอันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาชนะตัวเก่าได้ดียิ่งกว่าการที่เอาชนะกองทัพสมมติวันใดที่เราเอาชนะกองทัพจำนวนหมื่นจำนวนแสนได้แต่เราเอาชนะตัวเองไม่ได้มันก็บ่มีประโยชน์อะหยังในทางพระพุทธศาสนานี้สอนให้คนใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบๆง่ายๆบ่ฟุ่มเฟือยบ่ไปคิดอะหยังนักเอามีกินมีอยู่เอาหมอกพอให้พอดีบ่าโลภมากจนเกินไปบัดตุกขตะเลวร้ายจนเกินไปเอาพอมีอยู่มีกินแล้วว่าอีเตะบัดถึงกับขนาดอยากจนข้นแค้มประคับประคองตัวเก่าได้สมถะก็คือความพอใจในสิ่งที่ตัวเก่าเป็นอยู่พอใจในทรัพย์สินเงินทองของเฮายังมีคนเพิ่นบอกว่าโอ้ถึงวันถึงวันนี้อิดกับงานแต่ว่าเพิ่นก็มีความสุขตอนที่เพิ่นเอามาคิดว่าเฮาเหนื่อยกับงานเนี่ยดีกว่าคนที่เพิ่นจะบ่มีงานให้เหนื่อยเพราะคนบางคนนั้นบ่ฮู้ว่าจะไปเหนื่อยกับงานอะไรอย่างอ่ะคือตกงานบ่มีงานทําในเมื่อเฮามีงานทําแล้วเฮาอย่าไปเหนื่อยไปหน่ายมันเฮาพยายามทํางานของเฮานั้นดีที่สุดปฏิบัติตามหน้าที่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเฮาเมื่อมันดีงามก่อนแล้วกันเพิ่นว่าความพอใจคือทรัพย์นับประเสริฐใจสุขเลิศเพราะพอใจไม่ไหวหวั่นถ้ายังคิดไม่พอใจไปทุกอันทรัพย์อันนั้นก็ยังทุกสุขไม่มีคือความพอใจเนี่ยเป็นทรัพย์อันดีที่สุดเวลาถ้าเฮาบ่พอใจนี่จิตใจของเฮาคิดทุรนทุรายหวาดหวั่นไปมาอยากจะได้อยากจะมีเอาเหมือนเปิ้ลนั่นแหละ แต่ถ้ามันมีบ่เหมือนเปิดเราจะแย่งใหญ่ญาติโยมเฮาก็บ่สามารถจะดำรงคงชีวิตนี้อยู่ได้เพราะว่าเฮาอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเฮาพอใจเฮาจะคิดอยากได้ของเปิ้นไปหมดทุกอย่างทุกประการแม้ว่าเฮามีเงินทองทรัพย์สิ่งของมากมายแต่ยังคิดโลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นอยู่นี่อันนี้ก็บ่ดีความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การต้องริอ่านแก้จนเป็นคนพอมูเฮาทั้งหลายเฮอมีสมถะมีความพอเพียงอยู่ในจิตในใจของเฮาเอาหมอกพออยู่พอกินพอมีพอใจสุขใจสบายกายและญาติโยมมันบอกว่ามหาราชาดื่มน้ำจากแก้วที่ทำด้วยทองคำกับยาจกดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวแม้ภาชนะต่างกันถ้ามีความพอใจก็มีสุขเสมอกันอันนี้ลองคิดพอหรอคนที่เปิ้นมีทรัพย์สมบัติเงินทองนักแก้วเปิ้นเป็นทองคำเหมือนนะแล้วทีนี้แหมว่าคนหนึ่งตุกอยากจนเอากระล่มป้ามาแป่งน้ำบอยคนสองคนนี้นี่แหละถ้าหากว่าคนที่ดื่มแก้วจากจอกทองคำถ้าใจเปิ้นบ่ม่วนใจนี่เร่าร้อนไปด้วยอุปกิเลสต่างๆคิดโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาแน่นอนว่าเปิ้นมีความสุขแต่คนที่ดื่มน้ำจากน้ำบอยกะลามะพร้าวนี่ถ้าเปิ้นพอใจในสภาพทุกอันทุกอย่างเปิ้นก็มีความสุขอย่างน้ำบอยกะลามะพร้าวเนี่ยญาติโยมเมื่อก่อนนี่ในเขตล้านนาของเฮานี่ใจน้ำบอยกันเนาะน้ำบอยนี่ก็คนทั้งครอบครัวน่ะกินกันนะน้ำบอยแก่นเดียวแขกไปไทยมาเวลาเปิ้นมาเวลาเปิ้นหันท่านน้ำหม้อเฮาเปิ้นก็เอาน้ำบอยแก่นนั้นน่ะตักกินแล้วก็เชื้อโรคมันบ่มีเนาะสมัยนั้นนี่นะโอ้บัดนี้กินบ่ได้ละเชื้อโรคจะต้องติดต่อไปมาหากันอย่างแน่นอนเมินเข้าเมินเข้ากันน้ำบอยมันมีกลิ่นเล็กๆน้อยๆหรือว่าวันนั้นนี่ก็อาจจะแกงปลาก็แกงอย่างที่มันมีข้าวนักกันแม่ก็จะเอาน้ำบอยมาย่างไฟเนี่ยเอามาย่างที่ตะแกงบนเตาไฟที่คนเมืองห้องว่าข่าเอาน้ำบอยไปย่างข่าไว้เนี่ยแล้วก็เอาน้ำบอยแกงเก่าที่ย่างไว้ให้นี่นะเอามาคัดสีชวีวันแล้วเอามาห้อยใหม่น้ำบอยย่างข่าแล้วเอามาตักกินใหม่ๆเนี่ยหอมหยาดยมต่างหลายคนพอใจนี่ดื่มน้ำบอยจากกะลามะพร้าวเปิ้นก็มีความสุขเพราะจะอันภาชนะอันใดจะมีหรือบ่มีก็เฮาบ่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องอยู่ที่ว่าเฮาพอใจในสิ่งนั้นก่อนถ้าเฮาพอใจในแก้วน้ำที่เป็นจอกทองคำจิตใจของเฮาสงบสมถะมันก็ดีแต่ถ้าเฮาพอใจอยากจะติดเพชรเข้าไปแหมมันก็บ่ม่วนใจละอย่างคนที่ดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวถ้าพอใจแค่ได้จอกเงินจอกทองคำมันก็บ่ม่วนแล้วนะแต่ถ้าพอใจเฉพาะกระล่มเปล่าๆมันก็ม่วนเพราะฉะนั้นความพอใจความสมถะนี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เราจะมีถ้ามีนักแสดงดีต่ออันนอกเหนือไปจากนั้นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนเราเพิ่นบอกว่าเฮ้ยเรามีกุศลกรรมกุศลกรรมนี่คือมีอยู่กับตัวกับตนกับจิตกับใจของเรามันสร้างสมอบรมบุญญาบารมีมีกุศลผลบุญเพิ่มมันนักๆกุศลนี่จริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าฉลาดนะไปทำบุญทำกุศลมันจะมาด้วยกันหรอคือคนทำบุญทำกุศลเนี่ยทำอย่างฉลาดไม่ใช่ทำอย่างงมงายนะบางคนอาจจะคิดงมงายเลวไหลไร้สาระพ่อกับเวลาจะตานขันเข้าปุ่นไปตานนอกวัดจะตานหาปีใจเก่าเน่าเมินเปิ้นตายบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเอาไปลงพระเจ้าว่าผีเข้าวัดบ่ได้อันนี้ก็คิดเครียดไปต่างๆนานาหลายอย่างหลายประการจริงๆแล้วบุญนะญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันหมดทุกเมื่อเชื่อวันทุกวันเวลาบุญมาหายไปจากตัวเฮาหรอกบุญอยู่กับตัวกับตนของเฮาเนี่ยทุกอย่างทุกประการมันหนีหายจากตนตัวเฮาไปทั้งได้อย่างกรรมเมืองคนเฒ่าบ่เก่าว่าบุญกินบุญตัน มาได้ลบลี้จากปกโฮมเก้าทุกคนเป็นเกินกายฟ้ามหากุศลเป็นสเปาญนขี่ข้ามน้ำกว้างบุญกินบุญตานที่เฮาได้สร้างเป็นตุงนำตังจองจักมาเฮือตกจมแดนอัตคัตที่พุทธเจ้าบอกไปจักเป็นเข้าติบน้ำติบปัจจัยติดตัวเฮาไปจัดนี้จัดหน้าเป็นหอวิมานรอเฮาอยู่ท่าตามภาธนาคิดไว้คนมีกุศลกรรมทำคุณงามความดีไว้นี่อยู่ไหนก็มีความสุขกายสบายใจหากแม้นว่าจะต้องมีอันจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าก็ยังมีบุญกุศลติดตามตนตัวเฮาไปอยู่ทรัพย์สมบัตินอกกายหายสูญได้แต่ความดีภายในไม่เสื่อมสูญยิ่งนับวันยิ่งมากมีทวีคุณถ้าเรานั้นหมั่นเพิ่มพูนคุณความดีโยมหมั่นพยายามตากันเอาคุณความดีเข้าไว้กับตัวกับตนของเฮานักๆเน้ออย่าละในกุศลผลบุญตานบารมีศีลบารมีหมั่นทำบุญกุศลจำศีลกินทานเมตตาภาวนาไปใจๆเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่จังที่เปิ่งไปตลอดชีวิตของหมู่เฮาเพื่อญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกนึกถึงพระธรรมสังฆานุสติระลึกนึกถึงคุณแห่งพระสงฆ์รวมไปจนกระทั่งถึงเพื่อหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีจิตเจตนาเป็นเอกคตาสมาธิใจนิ่งใจนิ่มบ่ว่าจะอู้ก็ตามจะทำงานจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเตวรวมไปจนกระทั่งถึงเวลาที่เฮาทำงานเฮือเฮามีสติมีสมาธิระมัดระวังตัวเฮารู้ตัวทั่วพร้อมชาวพุทธเป็นอย่างนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธบ่ควรตั้งตัวเองอยู่บนพื้นฐานแห่งความงมงายเลวไหลไร้สาระแต่ชาวพุทธจะต้องเป็นคนรู้เป็นคนตื่นเป็นคนเบิกบานเป็นคนที่สามารถจะพินิจพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเฉพาะหน้าของเฮาได้บอกว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีกว่าตามก็อย่าไปฟังลิงโลดดีอกดีใจนักเตื่อหรือถ้าหากเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่มันบ่ดีเรื่องที่เวลาเฮาท่านทั้งหลายฟังแล้วนึกไปแล้วหันไปแล้วเอ๊ะมันทำให้เฮาตนกตกใจทำให้เฮาเกิดการท้อถอยหดหู่ญาติโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นสังคมโลกของมนุษย์เนี่ยมันมีทุกอย่างทุกประการหลายอย่างหลายประการให้ก็มีดีกว่านักสิ่งเหล่านี้บอกว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดมันย่อมมีผลกระทบตรงเข้ามาหาเฮาบ่นักกว่าน้อยถ้าหากว่ามีเรื่องดีเกิดว่าดีใจเกินไปจะกลายเป็นความเหลิงถ้าหากว่ามีเรื่องบ่ดีกลัวล้ำไปวิตกกังวลเกินไปก็จะกลับกลายเป็นนั้นว่าหมู่เฮานั้นเฮ็ดขยาดท้อถอยหดหู่บ่มีกำลังใจที่จะต่อสู้ไปในอนาคตการภายภาคหน้าการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่างหลายต่างปวงต้องประคับประคองตนตัวของเฮาเพื่ออยู่ดีอยู่อย่างที่เฮามีเหตุมีผลอย่างเพิ่นบอกว่าคนดีหรือว่าสัปปุริสะคนที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่ตลอดนั้นจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนเมื่อเฮาตั้นตั้งหลายฮู้จักอย่างอี้ดีแล้วเฮาตั้นตั้งหลายก็จะเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลทำอะไรอย่างก็ตามอู้อะไรอย่างก็ตามกึดอะไรอย่างก็ตามบ่ทำไปโดยความประมาทบ่ทำไปโดยความขาดสติขอให้หมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายตั้งปวงได้มีสติปัญญาอยู่กับตัวกับตนเอาสติไว้ทางขวาเอาปัญญาไว้ทางซ้ายเรื่องอันใดก็ตามในโลกนี้บะเลวร้ายสำหรับเฮาจนเกินไปในขณะเวลาเดียวกันที่โลกมนุษย์เฮานี้มีเรื่องบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจแต แต่ว่าแฮมบ่เมินมานานเรื่องม่วนอกม่วนใจก็จะเข้ามาหาเฮาชั่ว7ทีดี7หนเพิ่นว่าอย่างอันต่อสู้ไปเถอะแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมะมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีที่งามเอาไว้กับตัวกับตนคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จะส่งผลดลบันดาลฮื้อหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงได้พบได้ปะกับสิ่งที่ดีที่งามสืบต่อไปในอนาคตการภายภาคหน้าอันนี้อูฮือญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังในนามปกิณกะธรรมะญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็คงจะเข้าใจตามนี้เนาะวันนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์น้อมเอิ้นเจริญจวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบว่าในวันอาทิตย์ที่13และก็วันจันทร์ที่14เดือนกันยายนปีพ.ศ.2569นี้อาตมภาพจะได้ปาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปทำบุญถวายทานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบในการจัดสร้างวิหารหลวงณวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮ้ซึ่งวัดป่าสางหลวงนั้นบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นถวายการอุปถัมภ์บำรุงวัดประวัตินั้นได้กล่าวไว้ว่าบรรพบุรุษของเปิ้นนั้นได้อพยพไปจากอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนดังนั้นศรัทธาบ้านป่าสางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮ้นี้ทั้งหมดทั้งปวง 100% เปิ้นเป็นบรรดาพี่น้องเจ้าไตลือไตยองและก็อู้ยองมาตลอดจนถึงณปัจจุบันวันนี้และในตอนนี้หลวงพ่อท่านพระครูอุปถัมภ์วรการเจ้าวาดวัดป่าสางหลวงเจ้าคณะอำเภอแม่จันท่านกำลังดำเนินการก่อร่างสร้างแปลงวิหารหลวงขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งจะต้องจ่ายปัจจัยในการดำเนินงานเรื่องนี้เป็นจำนวนนักอาตมภาพได้ไปหันเปิ้นในครั้งก่อนนั้นก่อปวารณาว่าจะนำเอาผ้าป่ามาร่วมทำบุญถวายทานในการสร้างวิหารและก็จะรับเป็นเจ้าภาพเสาที่ต้นหน้าวิหารหนึ่งต้นหลวงป่อก็บอกว่าขออนุโมทนาตวยอาตมาเองก็ได้กึดใจอยู่เป็นเวลาเมื่อว่าถ้าเฮามีโอกาสเฮาก็จะปาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปตานพระป่าสมทบในการสร้างวิหารแล้วก็ไปตานพระป่ารับเป็นเจ้าภาพเสาในกาลครั้งนี้ซึ่งเจ้าภาพเก่านั้นก็ได้รับเมตตาจิตเมตตาธรรมจากคุณโยมแม่ทองศรีกันทวงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพเก่าบริจาคในเบื้องต้นมาส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็ประกาศให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยโดยอาตมาภาพจะจัดปาเอาญาติโยมทั้งหลายไปทำบุญเก้าวัดโดยและก็ท่านทั้งหลายที่บ่ได้ไปทำบุญเก้าวัดจะปากันร่วมทำบุญสร้างวิหารโดยก่อขออนุโมทนาโดยเนอทีนี้เปิ้นกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าอานิสงส์ลักของการสร้างวิหารนั้นประการแรกเราจะมีที่อยู่อาศัยอันมั่นคงส่งผลดลบันดาลให้เกิดในภพภูมิที่ดีมีบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยอันงดงามและมั่นคงสะดวกสบายบ่ไร้ที่พักที่พิงทุกภพทุกชาติไปประการต่อมาทำให้มีสุขภาพและอายุยืนการให้ที่พักพิงปลอดภัยจากความร้อนความหนาวและสัตว์ร้ายก็เปรียบเสมือนการให้อายุให้วรรณะให้สุขะและพละอายุมั่นยืนยาววรรณะผิวพรรณมดจดสดใสมีความสุขกายสบายใจในชีวิตและมีพละกำลังสมบูรณ์แข็งแรงป
1: ประการต่อมาเพิ่นว่าจักบรรเทาเบาบางกรรมกรรมที่มาตอบมาใส่เฮาบรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็ดีกู้กรรมกู้เวรที่จะมาทำอันตรายในชีวิตก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและจะเป็นปัจจัยได้ผลบุญหนุนนำชีวิตช่วยฮือวิบากกรรมเก่าที่มันนักเบาลงปราศจากพยานอันตรายและทำฮือจิตใจผ่องใสพร้อมที่จะบรรลุธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายประการต่อมาก็เป็นการเกื้อหนุนค้ำจุนอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเป็นแหล่งสร้างคนดีและก่อสร้างสถานที่พักพิงแก่บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายโดยทั่วไปที่เป็นนักศีลนักบุญญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านดังนั้นอาตมาภาพจึงขอน้อมเอื้อนเชิญชวนให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ปากันร่วมอนุโมทนาบริจาคทำบุญในการทอดพระป่าสามัคคีสมทบในการสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนั้นก็ขอเชิญชวนบรรดาป้อออกแม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายร่วมเดินทางแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดณแดนดินถิ่นเชียงรายเหนือสุดยอดในสยามตอดพระป่าสามัคคีสมทบในการจัดสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮในวันที่13ถึงวันที่14เดือนกันยายนพ.ศ.2569เป็นเวลา1คืน2วันโดยวันแรกนั้นคือวันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายนพ.ศ.2569เวลาประมาณ 4-5 ก็จะออกเดินทางจากจุดนัดหมายต่างๆมาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีถ้าเป็นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตั้งในเวียงเชียงใหม่นั้นก็บ่ต้องมาที่ละปูนละเราจะนัดหมายกันที่ใดที่หนึ่งเมื่อที่ละปูนมาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีในเมืองละปูนแล้วเราก็จะออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงไฮ้ระหว่างทางก็ไปแวะทานอาหารเจ้าที่น้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าไปสัมผัสสายน้ำอุ่นเพื่อสุขภาพของร่างกายเสร็จแล้วก็ปาตั้นออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่หนึ่งณวัดสีเกิดในเวียงเชียงไฮ้ไปกราบนมัสการพระพุทธสีมิ่งมงคลพระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารหลวงแล้วเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่สองณวัดสีบุญเรืองวัดที่มีสถาปัตยกรรมก่อสร้างซึ่งงดงามในเวียงนครเชียงไฮ้แล้วก็ไปทำบุญไหว้พระวัดที่สามณวัดจันทนโลกหรือว่าวัดกลางเวียงกราบนมัสการพระเจ้าพระเพชรมงคลมุนีพระเจดีย์ช้างล้อมและสักการะเสาสะดือเมืองเชียงรายที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่13ถึงตอนมาก่อจะนิมนต์พระภิกษุสมณเณรไปแวะฉันภัตตาหารญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็ปากันไปรับประทานอาหารกลางวันที่ในตลาดเวียงเชียงรายทีนี้เวลาเที่ยงวันก็จะปาตั้นออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่4ณวัดคีรีนครวะอำเภอแม่จันวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนกำลังปากันไปไหว้ไปสาอยู่เราจะปากันไปกราบพระจุรามณีเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์วัดนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาที่ประณีตบรรจงตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบแล้วก็จะปาตั้นออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่5ณวัดหมื่นเมตตาพุทธคุณารามวัดนี้เป็นวัดจีนนะญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายกราบนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระสหัสสหัตถะสหัสเนตร คือพระพุทธรูปที่มีพันมือพันตาพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้แดงซึ่งมาจากประเทศจีนมีความสูงถึง 6.5 เมตรคือ6เมตรกึ่งแล้วก็บริเวณพระองค์นั้นกว้างอยู่ 3.19 เมตรมี4หน้าด้วยกันรวมได้ปันมือปันตาและ4หน้าจากนั้นก็กราบพระศรีอริยเมตไตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นก็จะปาตันออกเดินทางไปทำบุญไหว้พระวัดที่6ณวัดป่ายางศพหยาบเมืองเจียงแสนวัดนี้มีรูปปั้นพญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ติดกับริมน้ำแม่คงแล้วก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยจะปาตันทั้งหลายออกเดินทางไปเตียมเพอเจียงของไปพักที่เมืองเจียงของ1คืนทัดต่อมาก็คือวันจันทร์ที่16เดือนกันยายนพ.ศ.2569เวลาเจ้า8โมงเราจะออกเดินทางจากที่พักเตรียมเพอเจียงของไปทำบุญไหว้พระวัดที่7ณวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเจียงไฮ้จะแห่องค์พระป่าสามัคคีเข้าไปตอดถวายเพื่อสมทบในการสร้างวิหารหลวงของวัดป่าสางหลวงจากนั้นก็จะพากันไปทำบุญไหว้พระวัดที่8ณวัดหนองอ้อถวายตานพระป่ากองน้อยเพื่อสมทบในการสร้างพระเจดีย์ของวัดแล้วก็จะพาพระภิกษุสามเณรไปฉันภัตตาหารเพลญาติโยมรับประทานอาหารกลางวันในอำเภอแม่จันหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพาท่านทั้งหลายเดินทางไปยังตลาดสันลมจอยเตียมอำเภอแม่สายชายแดนไทยพม่าจังหวัดเชียงรายเหนือสุดยอดในสยามเปิดโอกาสให้บรรดาศรัทธาสาธุชนได้ซื้อของกลับบ้านตามชอบใจแล้วก็จะปิ๊กมาทำบุญไหว้พระวัดที่เก้าที่วัดป่าอ้อดอนใจอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันแล้วถ้าหากพอมีเวลาว่างก็จะพาท่านไปแวะไหว้พระณวัดร่องคุณของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ถ้าเวลาเหลือนะแล้วก็จะพากันเดินทางกลับเชียงใหม่ลำพูนโดยสวัสดิภาพญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทท่านใดสนใจที่จะเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระร่วมกันในกาลครั้งนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนพากันโทรศัพท์มาบอกให้อาตมาภาพได้เน้อท่านใดจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพตานพระป่าสามัคคีสมทบในการสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงก็ดีสมทบในการสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้อก็ดีหรือจะเป็นเจ้าภาพผ้าไตรชุดละ500บาทสังฆทานชุดละ500บาทอันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญได้การเดินทางนั้นอย่างใดญาติโยมก็โทรศัพท์มาถามรายละเอียดอาตมาภาพได้เน้ออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเพื่อได้สดับตรับฟังตามนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาการที่พระเจ้าพระสงฆ์จะไปนอนค้างอ้างแรมที่อื่นได้นั้นต้องมีผู้นิมนต์ก่อนดังนั้นทางวัดป่าสางหลวงเปิ้นก่อทำหนังสือฎีกาอาราธนาอาตมาภาพไปร่วมทำบุญในการตานพระป่าครั้งนี้ละก็อาตมาก็จะตั้งใจอุตสาหะลาพรรษาไปโดยการลาพรรษาไปนั้นเปิ้นเรียกกันว่าสัตตาหะกรณียะและมีการตั้งใจว่าจะกลับมาภายใน7วันอันนี้เราไปเพียงแค่1คืนกับ2วันตาอันญาติโยมทั้งหลายหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องบพิษแต่ประการใดจะไปได้ก็ต่อเมื่อมีคนนิมนต์ต่อเมื่อบิดามารดาเฮาเจ็บป่วยต่อเมื่อไปช่วยเพิ่นก่อร่างสร้างแปลงวัดวาอารามอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งข้อกำหนดเป็นพุทธบัญญัติไว้พอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้ช่วงเจ้าอาตมาภาพอยู่ที่วัดที่นี้ก่อนหลังจากฉันภัตตาหารเพลเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปที่วัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ จะไปร่วมอนุโมทนาทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชวัชระปัทมคุณหลวงปู่บัวเกศปทุมสิโรมหาเถระผู้เจริญด้วยอาวุโสพรรษาผู้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบอาตมาภาพจะไปอย่างนั้นแล้วก็กลับมาที่วัดท่านใดจะติดต่ออาตมาภาพก็ขอเมตตากรุณาใจโทรศัพท์เน้อโทรศัพท์โทรหากันจะได้เข้าใจตรงกันเอาละบรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายอันนี้เป็นงานบุญงานกุศลที่อาตมาภาพได้ประกาศให้ญาติโยมและทีนี้ก็สรุปเรื่องการสร้างบ้านให้คนยากจนตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและก็ทาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ก็ยังคงค้างการกำหนดมื้อจันทร์วันดีจะทำพิธีมอบบ้านให้คนยากจนก็ได้ตั้งใจไว้ว่าวันดีนั้นตรงกับวันจันทร์ที่31เดือนสิงหาคมซึ่งเป็นวันดีวันงดงามอันนี้อาตมาภาพก็จะแจ้งรายละเอียดให้บรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันต่อไปว่าเราจะไปร่วมอนุโมทนาทำบุญกันอย่างใดเอาตอนนี้ว่าเรื่องการน้อมเอื้อนเชิญชวนท่านต่างหลายร่วมทำบุญต้อนพระป่าสร้างวิหารหลวงของวัดป่าสางหลวงและพระเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญเดินทางไปไหว้พระเก้าวัดพร้อมกันและก็บ่เต้าแต่น้ำก็ยังขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าไตรเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดละ500 500ถ้ารวมชุดก็เป็นชุดละ 1,000 บาทแล้วก็ที่สำคัญอาตมาภาพยังต้องการให้บรรดาท่านต่างหลายได้เดินทางพร้อมกันไปทำบุญเก้าวัดไปทำบุญตานพระป่าสามัคคีในกาลครั้งนี้ซึ่งเป็นการไปในระยะเวลาบปเมินกาใจจ่ายกับบปนักสัตใดบรรดาพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายซึ่งเป็นนักศีลผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีได้สดับตรับฟังเรื่องราวข่าวสารอันนี้แล้วตั้งอกตั้งใจจะไปทำบุญด้วยกันก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เนอออันตันทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสายทานสะพานบุญหากสดับรับฟังเรื่องราวข่าวสารที่อาตมภาพประกาศไปนี้แล้วก็เจริญพรเรียนเจิมตันทั้งหลายได้ปากันเสียสละเวลาอันมีค่าสละปัจจัยสร้างกองบุญกองกลกุศลเฮ่อกับตนตัวของเฮาเป็นการสร้างความสุขความเจริญไว้เอาเฮ่อแก่ตัวแก่ตนบ่เจ็บแป่งเฮ่อภายละแปลงไว้เฮือตัวเก่าของเฮานี่อันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งยวดอาตมภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนบรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญโดยกันอันดับแรกนั้นการเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดที่จังหวัดเชียงรายนั้นในวันอาทิตย์ที่13และก็วันจันทร์ที่14เมื่อประกาศไปแล้วก็ปรากฏว่ามีญาติโยมแสดงกุศลเจตนาปารภที่จะร่วมเดินทางไปกับอาตมาภาพในกาลครั้งนี้ตอนนี้ได้จำนวน6กันรถละรถกันที่1ก็เป็นรถของคณะอาตมาภาพพร้อมโดยบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรรถกันที่สองก็เป็นคณะของคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสอันนี้เปิ้นมีสองกันก็สรุปแล้วก็เป็นกันที่สองเป็นกันที่สามตัวนอกซึ่งนำโดยคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสอันเป็นอุบาสิกานักศีลผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำทุกครั้งเลยบ่ได้ขาดถัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะของคุณโยมแม่ปลัดสมจิตสุจาอันนี้จากบ้านกิวเลน้อย บ้านหนึ่งบ้านเมบ้านสันอำเภอสันปะตองและคณะญาติธรรมของเปิ้นหนึ่งกันรถเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะของคุณโยมแม่ต้อยแม่จันดีสุรินทรามนอันนี้ก่อจากบ้านปากกองอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาบ้านแม่แก้วน้อยบ้านพัฒนาสายแก้วโดยการนำของคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐพร้อมโดยคณะตอนนี้ได้หนึ่งกันอยู่และต่อมากันที่เจ็ดกันที่เจ็ดนี่ก็เป็นคณะศรัทธาวัดล้องกู่คำ โดยการนำของตั้นพระธิการธีนวัตรญาณวิสุทธิเมธีก็เป็นกันที่เจ็ดหนึ่งรถของอาตมาสองสามรถของแม่ควมภัยสี่รถของแม่ประลัดสมจิตห้ารถคณะของแม่ต้อยจันดีสุรินทรามนหกคณะของแม่แก้วน้อยสันทรายเจ็ดคณะสถาบันลองกู่คำมีอยู่เจ็ดกันรถโดยการญาติโยมต่างหลายอันนี้ก็ประกาศเพื่อญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันตามนี้ส่วนว่าบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างใดมีกุศลเจตนาปารภจะร่วมอนุโมทนาทำบุญเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดด้วยกันที่จังหวัดเชียงรายในกาลครั้งนี้อาตมาภาพก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายได้ปากันเดินทางร่วมแสวงบุญไปด้วยกันในกาลครั้งนี้ตามที่อาตมภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาบริจาคเป็นเจ้าภาพในการตอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนในการจัดสร้างวิหารหลวงของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยหลวงพ่อตั้นพระโคอุปธรรมวรการตั้นเจ้าคณะอำเภอแม่จันเจ้าวาดวัดป่าสางหลวงตั้นได้บอกบุญมาอาตมาเองก็บอกบุญต่อไปเพื่อบรรดาญาติโยมต่างหลายได้รับทราบกันก็มีญาติโยมผู้แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญรับเป็นเจ้าภาพสมทบในการตานผ้าป่าสามัคคีกาลครั้งนี้อันประกอบไปด้วยอันดับแรกคุณโยมแม่ทองสีกันทวงอันนี้จากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แม่ทองสีนั้นเปิ้นขายพวงมาลัยมะลิแก้บนหลวงป่อพระเจ้าตันใจวัดพระธาตุดอยคำองค์ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นโยมแม่ก็เป็นนักศีลนักบุญที่มีจิตใจมั่นคงในทานในศีลในภาวนาแม่นายทองสีกันทวงเป็นเจ้าภาพในการตอดผ้าป่าครั้งนี้เริ่มต้น 45,000 บาทญาติโยมเป็นเงิน 45,000 บาททัดจากนั้นมาก็มามีคุณโยมแม่ต้อยแม่จันดีสุรินทรามนแม่ต้อยนี้เปิ้นร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างวิหารและสร้างพระเจดีย์สร้างวิหารของวัดป่าสางหลวง500ตานพระป่าสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้อแหม500บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ประลัดสมจิตสุจาคุณโยมแม่ครูวิลาวันสุจาจากบ้านกิ่วแลน้อยสันป่าตองร่วมทำบุญมา500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐบ้านพัฒนาสายแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่มจำนวน500บาทและก็คุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูล อันนี้ก่อจากบ้านแม่แก่น้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีแหมจำนวน500บาทญาติโยมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าแม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า100ครั้งยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับการถวายสังฆทานเพียงครั้งเดียวแม้การถวายสังฆทานแด่หมู่สงฆ์ร้อยครั้งยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับการถวายวิหารทานครั้งเดียววิหารทานคือการทำบุญถวายหรือว่าร่วมสร้างเสนาสนะต่างๆถวายไว้เป็นสมบัติในต่างพระพุทธศาสนาก็คือการที่เราจะไปทำบุญตอดพระป่าสามัคคีสร้างวิหารในกาลครั้งนี้ละญาติโยมเพราะฉะนั้นก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสชี้แจงแสดงให้เฮาท่านทั้งหลายได้รับทราบกันอย่างนี้ท่านทั้งหลายตั้งปวงเปิ้นบอกว่าสาธุชนพุทธบริษัทท่านใดตั้งอกตั้งใจปั้มเป่งบุญกุศลเพื่อถึงพร้อมด้วยการเฮือตามการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาเปิ้นบอกว่าเฮาท่านทั้งหลายก็จะเกิดมารูปสวยไม่พิกลพิการคนใดเจริญสมาธิภาวนาอันนี้เปิ้นจะเกิดมาเป็นคนมีปัญญานักคนเนื้อตาลบ่รักษาศีลบ่เจริญสมาธิภาวนาเกิดมารวยแต่ร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆนักหน่อยก็ไปถึงความเป็นคนพิการปัญญาก็ยังน้อยไปเฮือตาลอย่างเดียวก็บ่ดีบ่เฮือตาลรักษาศีลบ่เจริญสมาธิภาวนาเกิดมายากจนทรัพย์สินหายากลำบากแต่หน้าตาดีปัญญาบ่ปอนนักแต่ทีนี้ก็เปิ้นบอกว่าทางสติปัญญานั้นก็อาจจะน้อยลงไปน้อยหนึ่งเฮือตาลรักษาศีลแต่บ่เจริญสมาธิภาวนาเกิดมาร่ำรวยหน้าตาดีแต่สติปัญญาอ่อนน้อยไปน้อยหนึ่งขาดอย่างเดียวก็มีชีวิตแบบทุกข์ง่ายๆสวยแต่ว่าไม่ฉลาดทีนี้ก็บ่เฮือตาลบ่รักษาศีลแต่เจริญสมาธิภาวนาเกิดมายากจนหน้าตาก็อาจจะพอไปได้แต่ว่ามีความฉลาดเฉลียวบางคนบ่เฮือตาลบ่รักษาศีลบ่เจริญสมาธิภาวนาเกิดมาก็ยากจนรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์สติปัญญาก็บ่มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสรับรองไว้ว่าให้เฮาปากันตั้งอกตั้งใจทำบุญสุนทรทานตาลนั้นก็จะสร้างผลเออหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสได้เสวยสุขในสิ่งที่เฮาควรจะมีควรจะเป็นขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเน้อการทำบุญตามที่อาตมาภาพได้ประกาศไปคือร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพในการตอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนในการก่อร่างสร้างแปลงวิหารของวัดป่าซางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหม่และพระเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีอนิสงส์สำหรับหมู่เฮามากมายหลายอย่างหลายประการบรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะหอมจะได้ก็ได้หอมซาวบาท10บาท100บาทหรือว่าปันบาทก็สุดแท้แต่เจตนาของญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะได้แสดงเจตนาปารภไว้อย่างใดก็โทรศัพท์มาบอกเพื่ออาตมาภาพได้เนิบวันนี้อาตมาภาพอยู่วัดจะเตรียมสถานที่เพราะว่าเมื่อคืนนี้คือคืนวันที่15เนี่ยที่วัดสุพรรณรังสีจะมีงานธรรมสัญจรคือหมายความว่าคณะสงฆ์ตำบลในเมืองเขต1อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน10วัดพร้อมด้วยสถานาบุญต่างหลายจะปากันมาอาบน้ำฟังธรรมมาทำวัดสวดมนต์มาร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันที่วัดสุพรรณรังสีแห่งนี้ญาติโยมท่านใดอยู่ใกล้ก็น้อมเอิญเชิญชวน มาร่วมทำบุญด้วยกันได้เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเนี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
10: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
11: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสาน

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานและทุนมนุษย์ในภูมิภาค
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นภารกิจระดับชาติเนื่องจากมีผู้แทนระดับสูงจากอาเซียน11ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมจึงต้องบูรณาการทำงานทุกด้านเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในเวทีระหว่างประเทศสำหรับสาระสำคัญของการประชุมจะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Thailand Driving ASEAN Human Capital Forward หรือการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ของอาเซียนไปข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมในวันที่16สิงหาคมขณะที่ด้านความปลอดภัยการจราจรและการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เชื่อมงานวิจัยสู่การใช้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยการเพิ่มมูลค่าอ้อยนำมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมล่าสุดสอ.น.จัดกิจกรรมนำร่องส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อทดลองใช้งานจริงโดยมอบชุดช้อนซ่อมและมีดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้แห่งละ 5,000 ชุดให้ร้านอาหารและตลาดนัดในตลาดจตุจักรและจังหวัดจันทบุรีพร้อมมอบถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพจำนวน 2,000 ใบให้โรงแรมในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงทางนี้สอ.น.จะเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอ้อยให้เกิดการใช้งานจริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
5: นายปิยพงษ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมนี้กรมทางหลวงจะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรส่งผลให้สามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ทางต่างระดับบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงการเปิดทดลองใช้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคใต้รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับจุดขึ้นลงเปิดให้บริการ4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบพร้อมจัดเก็บค่าผ่านทางในปี2572โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทาง M82 นพศรแก้วคำรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาแล้วนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์การทับปิงนะครับในช่วงเจ้าๆแบบอินนะวันหยุดแถมแล้วนะครับผมวันเสาร์นะครับผมเสาร์แล้วก็ติดเดี๋ยวกับจันแถมแล้วนะครับแต่จะได้แล้วอูข่าวเล่าความมาปะกันกูวันมีวันหยุดสักวันเลยนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของการเฝ้าระวังนะไข้หวัดนกแล้วก็ขออภัยครับผมไข้หวัดใหญ่เนาะระวังไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด19นะครับเน้นการป้องกันลดการแพร่นะครับผมในสถานที่มีคนจำนวนหนักจำนวนหลายข้อมูลนี้นะครับมาจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยเนาะกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขมันบอกว่าเน้นย้ำนะครับการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคเนาะติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคโควิด19นั่นนะครับผมซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนาะโควิด19นี่นะซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็จากการสัมผัสเนาะใกล้ชิดหรืออยู่ในสถานที่มีคนแออัดจำนวนหนักๆนะครับพร้อมส่งเสริมกับสถานที่ต่างๆนะครับมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคตีเหมาะสมเนาะเพื่อคนหาผู้ที่มีอาการเดี๋ยวเร็วขึ้นนะแล้วก็ลดโอกาสในการแพร่เชื้อในวงกว้างนะครับผมแล้วก็ป้องกันการเกิดผู้ป่วยจำนวนมากนะครับในพื้นที่ซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมการกรมควบคุมโรคนะครับผมนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับผมกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยแล้วก็โรคโควิด19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตีประชาชนนะครับควรถือความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่มีคนจำนวนหนักจำนวนหลายไม่ว่าจะปินห้องเฮียนนะสถานประกอบการสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากนะครับว่าอายุใกล้ชิดนะครับกันเป็นจำนวนหลายเนาะแล้วก็อากาศมันอาจจะไม่ถ่ายเทแบบสะดวกแล้วก็เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นกรมป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับผมบ่ได้มันเป็นโรคติ่มได้ซับซ้อนหรือว่าไกลโตเลยนะครับผมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันได้เนอะหากมีอาการป่วยนะครับควรใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสก์นั่นเองนะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนอื่นพักผ่อนเนื้อเพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่มีคนนะครับรวมกันจำนวนหนักจำนวนหลายเนี่ยก็คือความสำคัญในเรื่องของระบบนะครับระบายอากาศที่เหมาะสมและหืออากาศถ่ายเทนะครับได้สะดวกเนาะการทำความสะอาดปื้นนะครับแล้วก็จุดสัมผัสรวมกันรวมถึงการสังเกตอาการและก็แยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมนะครับผมหากพบผู้ป่วยที่มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรติดต่อประสานหน่วยงานสาธารณสุขเนอะเพื่อที่จะได้ประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปจะไปแบบบอกเปิ้นอีหนาอันนี้มันจะทำให้โรคนะครับกระจายตัวไปไกลเนอะอาการของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคโควิด19เนี่ยเบื้องต้นอาจมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือมีไข้มีไอมีเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะที่สำคัญเลยก็จะมีความอ่อนเพลียนะหรือหายใจลำบากนะสำหรับโควิด19นะครับบางรายก็จะมีอาการเฉพาะเพิ่มขึ้นว่าจะปิ้นการอาการแบบสูญเสียการรับกลิ่นนะหรือว่ารสชาตินะกินกล่อมหู้รสกินกล่อมใดนะปะบอหอมแกงนี่เด้อเฮายังไม่ได้กินอีนะประชาชนนะครับจึงควรจะสังเกตในเรื่องของอาการของตัวเก่าเนอะหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงนะครับไปยังสถานที่มีจำนวนคนนักคนหลายหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเนาะหรือว่ากลุ่มเปราะบางนั่นเองรวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเรื้อรังนะครับเพื่อลดในเรื่องของความเสี่ยงที่เปิ้นจะติดเชื้อพอเปิ้นจะมีความรุนแรงในเรื่องของอาการหนักกว่าคนอื่นนะเน้นย้ำนะครับผมพี่น้องที่ฟังอยู่เนอะคือปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงยุดนะครับผมได้แก่ปิดนะครับปิดปากปิดจมูกเมื่อไปจะไอจะจามเนาะสวมหน้ากากอนามัยหือป้องกันไว้นะครับอยู่ในสถานที่แออัดเวลาอยู่ไปหูว่าเราจะไปสถานที่มันคุ้นนักก็ใส่หน้ากากอนามัยเนาะล้างก็คือมันล้างมือนะครับด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ที่จริงก็แนะนำพิษสบู่เนาะเป็นประจำละกันแล้วก็เลี่ยงเนาะเลี่ยงหลีกเลี่ยงกันคุกคีกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ยุดเนาะหากประชาชนที่มีอาการป่วยหลีกเลี่ยงไปไกลชิดคนอื่นก็คือยุดบ้านนะกักตัวกลับไว้บ้านฮันเนอร์แล้วก็รีบเข้าหาหมอเพื่อเปิ้นจะได้วินิจฉัยว่าเฮาปิ้นอย่างแท้นะแล้วเฮาก็จะได้รักษาตามอาการไปเพื่อให้การรักษาเนี่ยได้ทันท่วงทีแล้วก็ลดโอกาสเกิดแบบว่าภาวะเซ็กซอนต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตของเฮานะครับผมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคโควิดกันหน่อยเนอะโดยจำเป็นว่าจะต้องตื่นตระหนกนะเพื่อมันสังเกตอาการละกันแล้วก็ดูแลสุขลักษณะเนาะ
สุขลอนามัยต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามความเหมาะสมเราเจ็บป่วยก็ยุดอยู่บ้านนี่เนาะแล้วก็ทำมันนักหน่อยก็ไปหาหมอนะครับผมแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะครับสามารถโทรไปปรึกษาเพิ่นได้หากมีสถานการณ์ที่เฮาอาจจะบ่สามารถคลี่คลายโดยตัวเก่าได้เนาะผมเดี๋ยวนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วหลอนน้อยก็นักก็หลายมีกิจกรรมมากมายในช่วงนี้นะครับผมเป็นกรีนซีซั่นนะครับผมเจอโรคหมู่นี้มันก็ชอบเนาะเจอโรคหมู่นี้มันชอบนะหนาวฝุ่นแบบอี้จะได้แล้วก็ระมัดระวังกันต้อยนะครับผมช่วงแรกของรายการอู่ข่าวเล่าความเนอร์เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนมาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความในช่วงข่าวละปุ่นวันนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปีเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในส่วนของข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับเหมือนที่เฮาเคยอู่กันไว้ข่าวค้าวตีนักหนาสาหัสพอสมควรเนาะที่ผ่านมาสักติด2ติดนี่แหละครับผมก็คือการก่อเหตุในสถานศึกษาทําหือนะครับข่าวนี้ก็เป็นที่แพร่หลายในโลกออนไลน์นะครับผมแล้วก็ทําหือเนาะหลายๆห้องเฮียนนะครับผมว่าจะเป็นในห้องเฮียนนั้นในระบบของเฮานะครับก็จะมีมาตรการในการที่จะมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นของคันครูนะนักเรียนที่เขามาเห็นเนาะเพื่อสั่งความเจอมันหรือกับผู้ปกครองตีหือนักเรียนน่ะพอปล่อยนักเรียนออกจากอ้อมอกเนาะแล้วก็มาเห็นหนังสือดังนั้นแล้วตอนนี้พฤติกรรมเลียนแบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลายระมัดระวังกันตัวเนาะในการจะแชร์จะโพสต์จะอะไรต่างๆนะครับหรือการบอกรายละเอียดที่มันค่อนข้างละเอียดหนักจนเกินไปทําให้ละอ่อนน้อยเนาะที่อาจจะวิจารณญาณอาจจะบัดเทาคุณใหญ่นะครับผมอาจจะแบบมีการคิดทบทวนนะครับผมได้ดีต่อคุณใหญ่เนาะก็อาจจะมีการแบบว่าการทำตามใดนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับใครที่กำลังจะแชร์ในเรื่องของความรุนแรงต่างๆนะครับรองผู้ว่านะครับผมลำปูนไปมีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปูนของเฮาครั้งที่2 2569นี้นะครับติดตามในเรื่องของผลการดำเนินงานเด็กและก็เยาวชนพร้อมครับเคินนะครับความปลอดภัยทางถนนต้อยอันนี้ก็เป็นแฮมเลิงนึงนะครับในเรื่องของการใจถนนนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันในวันนี้เนาะนอกจากในเรื่องของสถานศึกษาที่เฮาก็มีการเฝ้าระวังนะครับโดยคณาจารย์ในของเฮียนนันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะก็คือการใช้ถนนบางคนก็จะเข้ารถเดินนะอันนี้ก็จะปลอดภัยหน่อยนะใครที่เอารถเครื่องไปคนเดียวอันนี้ต้องมาฟังกันนะครับผมเมื่อแต่ว่านี่วันศุกร์นะครับผมติสันละกาท่านผู้ว่าเปิ้นก็มอบหมายเฮอท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมนอกอันการคุ้มครองละอ่อนจังหวัดลำปูนเนี่ยเป็นตัวที่สองละในเรื่องของเกี่ยวกับท้องถนนนะครับความปลอดภัยในท้องถนนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปูนเป็นจัดการประชุมเตือนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งเนาะเพื่อการแต่งตั้งในเรื่องของคณะกรรมการขึ้นมาในจังหวัดเฮามันก็มีการรายงานผลนะครับผมด่านเด็กและก็เยาวชนของจังหวัดลำปูนในปีนี้พร้อมแจ้งนะครับแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับการประชุมคณะกรรมการตัวซึ่งกรมกิจการเด็กและก็เยาวชนเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณนะครับเหือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเฮาเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าประชุมเนาะรวมถึงการประชุมคณะอนุกรรมการและก็คณะทำงานที่เกี่ยวของตัวในประชุมนะครับก็มีการรายงานเนในเรื่องของการประชุมครั้งแรกนะครับผมซึ่งฝ่ายเลขาก็ได้จัดทำปิ้นหนังสือแจ้งเวรไปเหอกู้คนแล้วนะครับผมโดยทางมดก็มีการแก้ไขได้ๆนะครับจากนั้นก็การประชุมก็มีการสาผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กและก็เยาวชนในปี2569ตามแผนนอกจากมีแผนในการบริหารจัดการโดยเฉพาะข้อมูลและก็การวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุการจราจรในจังหวัดลำปูนตัวในช่วงของเดือนตุลา68เนี่ยมาจนถึงกรกฎาคม69เลยแล้วก็มีแนวทางการขับเคลื่อนนะส่งเสริมการความปลอดภัยบนท้องถนนในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนตัวนอกจากนี้นะครับการพิจารณาสถานการณ์ปัญหาเด็กและก็เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปูนพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ขอเสนอแนะเนาะแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาบูรณาการกันรวมกันอย่างเป็นระบบนะครับทางด้านคุ้มครองการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและก็เยาวชนตลอดจนนะครับผมสร้างภาพสภาพแวดล้อมเนาะที่ปลอดภัยต่อการเติบโตนะครับผมที่มีคุณภาพของเด็กและก็เยาวชนในจังหวัดลำปูนนะตอนนี้นะครับผมว่าจะที่ไหนเนาะมันมีภัยอันตรายทุกที่นะครับผมถ้าหากเฮาระมัดระวังหรือหู้เท่าทันมันว่าจะเป็นในเรื่องของสถานศึกษาที่อาจจะมีเหตุมาก่อนนะที่จังหวัดอื่นเนาะรวมไปถึงรถนะครับผมการใช้รถใช้ถนนอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยนะครับผมกฎระเบียบมันมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใส่หมวกกันน็อกเนาะหรือว่าการรัดเข็มขัดนิรภัยนะหรือว่าความเร็วต่างๆรวมไปถึงป้ายสัญลักษณ์ต้องบอกใช่อีนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเฮาขับรถเนาะเฮาเคยจะอู่ก็ละอ่อนเลยว่าป้ายนี้เป็นจะได้ไปนี้เป็นเอาไว้อย่างเป็นบอกอะหยังแล้วก็เฮาก็ทําตามการที่ผู้ปกครองนะครับผมส่งต่อในเรื่องของความหูเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบอกละอ่อนเนอว่าอันนี้ป้ายหยุดนะอันนี้ป้ายห้ามขับถนนเนอะอันนี้ป้ายเพิ่นบอกเฮยอะหยังเราอ่อนน้อยเพิ่นก็จะซับซึมซับเข้าไปนะครับผมแล้วก็เฮาก็ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างตัวมันเห็นภาพเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างละกันนะครับสําหรับใครตีมีลูกมีหลานลูกน้อยหลานน้อยนะครับผมขับรถไปก็บอกไปตัวนะครับผมที่สําคัญเลยในเรื่องของหมวกกันน็อกอยากจะเห็นสวมใส่ทุกครั้งเวลาออกไปจะไกลจะใกล้จะไป10เมตร100เมตร1,000เมตรกิโลหลายกิโลก็สามารถใส่ได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองห้ามฮู้เนาะว่าเอาค่าตังค์คืนแล้วบึงรถออกไปมันจะเกิดอย่างขึ้นกับเฮาพองดังนั้นแล้ว ศีรษะสมองเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเป็นสิ่งตีเฮาต้องปกป้องไว้เนาะเพราะเป็นอวัยวะสำคัญของเฮานั้นแล้วนะครับผมตาการปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆส่งต่อนะครับในเรื่องความปลอดภัยนี้โดยการทำเป็นตัวอย่างเฮละอ่อนมันพอเนาะสำหรับคุณใหญ่บ้านเฮานะครับผมใครจะไปการใส่หมวกกันน็อกกันต้อยเนอนะครับผมวันนี้ก็วันเสาร์นะครับผมมาฟังเพลงกันแล้วก็มาติดตามข่าวสารกับตีของรองข่าวกันต่อเนาะสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนนะปะกันใหม่วันพุธนะวันติดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทยเท็กซ์ไทเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วส่งบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทรเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ครับ
1: มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรนิทรรศการเลกาซี่สืบสานผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดเลกาซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสารแนวพระดำริ Legacy Creative Continuity and Creativity ที่มุ่งต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์The Walk of Woven Identity จากผลงานชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลบิดโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคาราวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านฝากฝั่งของสหรัฐครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่ พื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอลศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์และผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีคองร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมา Gen AI คือ Generative AI มา Gen AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voiceconversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการ remix AI remix ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลงคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับปีคล้องร้องข่าวในวันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลกไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local hero ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกอย่างเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับ ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ระวังขับขี่รถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นจะถูกริบรถตามพร่ำบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่รถไว้หลายประการอย่างเช่น 1. การห้ามขับขี่รถในลักษณะที่หย่อนความสามารถเช่นง่วงเพลียหรืออยู่ในระหว่างทานยาการขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรห้ามขับขี่รถในขณะที่มีการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือกลับรถหรือเลี้ยวรถห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่ไม่ต้องจับหรือถือโทรศัพท์มือถือนั้นไว้และที่สำคัญที่สุดที่จะคุยกันในคลิปนี้ก็คือห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นการขับขี่รถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นอย่างเช่นการขับขี่รถซิ่งขับรถแข่งรถในทางการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงปาดซ้ายปาดขวาการแซงรถในที่คับขันเช่นแซงทางโค้งแซงบนสะพานหรือแซงรถเมื่อรถเข้าสู่ทางร่วงทางแยกหรือการขับรถย้อนสอนในลักษณะสวนทิศทางของการเดินรถการขับรถในลักษณะที่ไล่ติดตามผู้อื่นในลักษณะก่อกวนหรือคุกคามการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้ผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันความผิดฐานนี้ไม่สามารถเขียนใบสั่งจราจรและไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้ความผิดฐานนี้เจ้าพนักงานตำรวจที่จับจะต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดรถไว้เป็นของกลางเมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการจะขอริบรถดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยดังนั้นการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้นะครับจึงห้ามกระทำเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะติดคุกแล้วท่านจะถูกริบรถด้วยครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาและให้เตรียมพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026หมูปากน้ำและนพพลแสงคำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการ